0: วรีวีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและสมพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างสองประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไป
1: สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสภาผู้แทนราษฎรใช้เวลาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2และ3ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วต่อเนื่องเป็นเวลา4วันและวันนี้สมาชิกมุ่งเน้นอภิปรายในมาตรา32งบประมาณรายจ่ายขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการโดยเฉพาะในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ส่วนใหญ่เสนอปรับลดงบประมาณลงเพราะไม่เชื่อมั่นการทำงานขององค์กรอิสระที่ต้องสุจริตเที่ยงธรรมและไม่ควรถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องเกี่ยวข้องทางการเมืองด้านนายบุญจงวงไตรรัตน์ในฐานะกรรมธิการเสียงข้างมากชี้แจงข้อห่วงใยของสมาชิกเกี่ยวกับการตัดลดงบประมาณการอบรมพนักงานสืบสวนสอบสวนของกกต.ว่ากรรมธิการทำหน้าที่อย่างเต็มที่พิจารณาจากข้อเท็จจริงด้วยความโปร่งใสและอนุมัติให้กกต.ได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อการเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ความสามารถของพนักงานสอบสวนทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัดขณะที่นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานกรรมาธิการงบประมาณกล่าวว่ารัฐบาลจะนำข้อสังเกตของกรรมาธิการไปพิจารณาและนำไปเป็นแนวทางจัดทำงบประมาณในปีถัดไปเพื่อให้การจัดทำงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดและตอบโจทย์ประเทศพร้อมยืนยันจะใช้จ่ายงบประมาณด้วยความระมัดระวังคุ้มค่าและให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดรวมทั้งตอบโจทย์สถานการณ์บ้านเมืองด้วย
2: ทางฝ่ายรัฐบาลก็จะนำข้อสังเกตที่กรรมาธิการได้ตั้งเอาไว้เนี่ยเอาไปสู่การปฏิบัติให้กับหน่วยงานต่างๆจะเอาข้อสังเกตที่ถึงหน่วยงานต่างๆเนี่ยส่งไปในการจัดทำงบประมาณปีหน้าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายงบประมาณก็ควรจะใช้จ่ายด้วยความระมัดระวังใช้จ่ายด้วยความคิดที่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขามองการใช้เงินงบประมาณอยู่ต้องใช้อย่างคุ้มค่าและใช้อย่างมีประโยชน์ที่สุดและใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและตอบโจทย์กับสถานการณ์บ้านเมืองให้ได้มากที่สุด
1: และในที่สุดที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณดังกล่าววงเงินงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาทด้วยคะแนนเห็นด้วย338เสียงไม่เห็นด้วย144เสียงงดออกเสียง2เสียงและไม่ลงคะแนน1เสียงสำหรับขั้นตอนต่อจากนี้สภาผู้แทนราษฎรจะดำเนินการส่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570ไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน20วันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณมาถึงวุฒิสภาโดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใดๆมิได้ถ้าพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าวุฒิสภาเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
0: กระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพื่อช่วยกระตุ้นกำลังซื้อและลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนคาดว่าจะได้ข้อสรุปสิ้นเดือนนี้
1: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังพร้อมรับข้อ

0: เสนอพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ต่อเนื่องหลังจากการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่เรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาขยายเวลาโครงการออกไปอีก 1-2 เดือนเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศและลดภาระค่าครองชีพซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสิ้นเดือนนี้สำหรับปัจจัยสำคัญในการพิจารณาต่ออายุคือสถานการณ์วิกฤตพลังงานนอกจากนี้เชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียนรู้การใช้งานปัญญาประดิษฐ์นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งช่วยบริหารจัดการต้นทุนและวางแผนการประกอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังสามารถใช้ข้อมูลจากนกกระซิบขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยได้
1: วันนี้เราเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบเพราะว่าเรารู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าวันนี้เนี่ยเขาต้องการทุนนะครับเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในตลาดที่ในอดีตเคยต้องไปพึ่งสินเชื่อนอกระบบใครเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะได้ถุงเงินเนี่ยสามารถขอสินเชื่อได้ทันทีนะครับซึ่งเราจะมีสรุปให้เลยนะครับไม่ต้องคอยจดเอกสารสมัยก่อนไปกู้แบงก์ต้องหาหลักทรัพย์มาขอกู้แบงก์ต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับนกกระซิบนอกจากพาลูกค้ามาเจอท่านจะพาลูกค้าพาท่านไปเจอกับธนาคารโดยไม่ต้องเดินไปธนาคารด้วยเพราะกดขอสินเชื่อได้เลย
0: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มีส่วนช่วยพยุงเศรษฐกิจโดยมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบประมาณ 50,000 ล้านบาทต่อเดือนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์โดยตรงส่วนธุรกิจที่ไม่ได้เข้าร่วมก็ได้รับประโยชน์ทางอ้อมเช่นกันสะท้อนว่าโครงการช่วยกระจายเม็ดเงินและพยุงกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3มีโอกาสขยายตัวร้อยละ 2.7 ถึง 2.9 นันทิกากิจปาโลรายงาน
2: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบจุดน้ำมันรั่วซึมบริเวณถนนเชื้อเพลิงและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตพื้นที่คลองเตยว่าลักษณะของท่อส่งน้ำมันเป็นเพียงการรั่วซึมไม่ได้มีการแตกเป็นแผลใหญ่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วได้มีการสั่งวัดค่าไอสารระเหยพบว่าอยู่ในระดับต่ำมากไม่ก่อให้เกิดอันตรายนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตยานนาวาเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เพื่อประสานและติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยมีการตรวจวัดปริมาณไอน้ำมันในพื้นที่ทุก1ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์ทุก30นาทีเพื่อประเมินความปลอดภัยและรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้บริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบและดำเนินการแก้ไขกรณีน้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงโดยด่วนรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและจ่ายค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบและป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: คณะผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของไทยพร้อมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมอันครอสระหว่างไทยกับกัมพูชานัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์วันที่14-16กันยายนนี้โดยกระทรวงการต่างประเทศยืนยันจะปกป้องผลประโยชน์ชาติเต็มที่
5: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าตามที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการออกแถลงข่าวเกี่ยวกับการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันครอสซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14-16กันยายน2569ณประเทศสิงคโปร์นั้นประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อย่างเต็มที่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าการประชุมอันครอสครั้งนี้ฝ่ายไทยได้ส่งคณะผู้แทนนำโดยนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนพร้อมด้วยนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณคูเวตในฐานะรองตัวแทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้กระบวนการประนอมดังกล่าวคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ12เดือนหลังจากนั้นคณะกรรมการประนอมจะทำรายงานรวมถึงข้อสรุปและข้อเสนอแนะซึ่งไม่มีผลผูกพันคู่กรณีทั้งสองฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำว่าในฐานะรัฐภาคีอันครอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่หมู่5บ้านโปร่งกระโดนตำบลคุยม่วงอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกและที่โรงเรียนบ้านเตาไหตำบลเตาไหอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้าการส่งออกที่เติบโตส่งต่อรายได้และโอกาสถึงคนไทยให้มากขึ้นแม้การส่งออกของไทยเดือนกรกฎาคมจะโตถึง 21.6% แต่ SME ซึ่งเป็นฐานการจ้างงานสำคัญของประเทศยังมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงประมาณ 14% รัฐบาลจึงเดินแนวทาง3สมดุลคือกระจายตลาดส่งออกไปตลาดใหม่เพิ่มมูลค่าส่งสินค้าและการใช้วัตถุดิบผู้ประกอบการไทยในห่วงโซ่การผลิตและช่วย SME เกษตรกรและผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงเงินทุนเทคโนโลยีและช่องทางการตลาดมากขึ้นเป้าหมายคือไม่ใช่แค่ให้ไทยส่งออกได้มากขึ้นแต่ต้องทำให้รายได้งานและโอกาสจากการส่งออกกระจายถึงคนไทยมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระรัตนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวทางการทหารของรัฐบาลเยเมนที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอิหร่านบุกยึดเมืองท่าโมคาของเยเมนซึ่งตั้งอยู่ห่างจากช่องแคบบับเอลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงประมาณ80กิโลเมตรเมื่อวานนี้และรุกคืบตามชายฝั่งทะเลแดงไปยังหมู่เกาะฮานิสที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ทั้งนี้ซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกต้องหันมาพึ่งพาเส้นทางเดินเรือผ่านทะเลแดงนับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐทำให้การขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุสต้องหยุดชะงักโดยพฤตินัยขณะที่ราคาน้ำมันโลกยังพุ่งสูงขึ้นโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า4%เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยมาอยู่ที่ราว$105 ต่อบาร์เรลท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะหยุดชะงักของเส้นทางการขนส่งน้ำมัน
0: กระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเดินทางเยือนกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศบริกส์ประจำปีนี้ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะพบหารือระดับทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีโมดีหรือไม่ซึ่งการพบกันดังกล่าวจะเป็นกุญแจสำคัญ
2: ที่กำหนดทิศทางความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศในอนาคตทั้งนี้นักวิเคราะห์มองว่าภาคธุรกิจของจีนและอินเดียยังคงเผชิญอุปสรรคมากมายทั้งการลงทุนที่ชะงักงันจากกฎระเบียบข้อบังคับความล่าช้าในการออกวีซ่าและข้อจำกัดด้านเครื่องมืออุตสาหกรรมซึ่งสะท้อนช่องว่างระหว่างความก้าวหน้าด้านการทูตกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ให้กับทีมชาติออสเตรเลีย0-3เซตทีมนักตบหนุ่มไทยจุดเส้นทางในรอบ8ทีมสุดท้ายส่วนออสเตรเลียไปเข้ารอบรองชนะเลิศในวันที่12กันยายนนี้ชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวาจามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้งชายเดี่ยวและชายคู่โดยชายเดี่ยวพิชพงษ์เอาชนะอภิวัตเครือวัน6-3และ6-2ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันจากนั้นพิชพงษ์จับคู่กับอภิวัตลงแข่งชายคู่ช่วยกันหวดเอาชนะเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันกับเจเดนจุงจากสหรัฐ6-2และ6-3ทะลุเข้าไปชิงชนะเลิศกับดินเทียนดุงกับโตบินหนานคู่มือวางอันดับ1จากเวียดนามนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคาดหวังของทีมนักหวดไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นยอมรับว่าศึกครั้งนี้เป็นงานที่ยากเนื่องจากต้องเจอกับนักกีฬาระดับแถวหน้าของเอเชียสำหรับผลงานของทีมนักหวดไทยที่ผ่านมาลลนาธาราฤดีและมนัญชยาสว่างแก้วสร้างชื่อในศึกแกรนด์สแลมทั้งวิมเบิลดัน2026และ US Open 2026ส่วนกสิทธิ์สำเร็จมือหนึ่งของไทยคว้ารองแชมป์ชายเดี่ยว ATP Challenger 75จางเจี้ยกังที่ประเทศจีนและปรัชญาอิสโลมือคู่95ของโลกคว้าทั้งแชมป์และรองแชมป์ชายคู่หลายรายการสำหรับเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจวทัพเทนนิสไทยคว้ามาได้1เหรียญทองแดงจากชายคู่ปรัชญาอิสโลและแม็กซิมัสพราพลโจรพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทีมจักรยานไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าสิทธิ์2รายการไปสู้ศึกจักรยานลู่ชิงแชมป์โลก2026ที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนประกอบด้วยทีมสปรินต์ชายและทีมทรามไทรเอล1กิโลเมตรบุคคลชายโดยเตรียมต่อยอดผลงานจากเอเชียนเกมครั้งที่20สู่เวทีชิงแชมป์โลกซึ่งมีนักกีฬาได้แก่จายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์พร้อมเดินหน้าเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028แต่ยอมรับว่าการแข่งขันเพื่อเก็บสะสมแต้มตลอดปี2570ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากหากขาดแคลนงบสนับสนุนอาจกระทบโอกาสการควอลิฟายไปโอลิมปิกเกมของนักปั่นไทยอย่างแน่นอนสาวกหงแดงลิเวอร์พูลเตรียมพบ2ตำนานแห่งแอนฟิลด์ซามี่ฮูเปียอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทาร์ดาวีตำนานดาวยิงลิเวอร์พูลทีมหญิงเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อร่วมกิจกรรมครั้งสำคัญคอปรันแบงคอก2026ก็จะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันที่13กันยายนนี้ณสนามราชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่า
0: จะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:05 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 19:52 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร35เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:56 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 13:42 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง63เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นาที
12: 1นาทีกับกปท.
0: ทางม้าลายคือสัญลักษณ์แห่งความปลอดภัยเป็นทางสำหรับให้คนใช้เดินข้ามถนนโดยมีกฎและข้อบังคับให้รถที่ระมัดระวังตลอดเวลามองให้แน่ใจให้เดินอย่างรวดเร็วแต่อย่าวิ่งข้ามถนนเพราะอาจทำให้เกิดพลาดหกล้มจนเกิดอันตรายได้ทางม้าลายจะมีไฟสัญญาณสำหรับคนข้ามให้ปฏิบัติตามไฟสัญญาณจราจรที่ปรากฏต่อหน้า 1. สัญญาณจราจรไฟสีแดงให้หยุดรอบนทางเท้าห้ามมิให้คนเดินข้าม 2. สัญญาณจราจรไฟสีเขียวให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถได้ 3. สัญญาณจราจรไฟสีเขียวกระพริบให้คนที่ยังมิได้ข้ามหยุดรอบนทางเท้าแต่ถ้ากำลังข้ามให้ข้ามอย่างรวดเร็วก่อนที่ไฟจะกลายเป็นสีแดงค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมพระโกศทรงพระบรมศพพระโกศเป็นราชูปโภคที่ใช้ทรงพระบรมศพและพระศพเพื่อเตรียมการถวายพระเพลิงและพระราชทานเพลิงตามราชประเพณีมีหลักฐานจากเอกสารในเรื่องคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระเอกาทศรสโปรดให้เชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากเมืองหางลงมายังกรุงศรีอยุธยาว่าครั้นถึงแล้วก็เสด็จเข้าไปสู่ยังสถานพระเชษฐาจึงกอดพระบาทพระพิยาเข้าแล้วก็ทรงพระกันแสงโสกาอาดูลร่ำไรไปต่างๆพระองค์ก็กอดพระเชษฐาเข้าแล้วก็สลบลงอยู่กับที่แต่ทรงพระกันแสงแล้วสลบไปถึง3ครั้งครั้นพระองค์ก็ได้สมฤดีคืนมาแล้วพระองค์จึงมีพระบันทูลตรัสสั่งให้หาพระโกศทองทั้ง2ใบที่ใส่พระศพแล้วจึงเชิญขึ้นสู่บนพระราชรถในเอกสารเรื่องนี้อ้างถึงพระโกศสององค์องค์หนึ่งน่าจะใช้ทรงพระบรมศพอีกองค์หนึ่งประกอบพระโกศองค์แรกเป็นเครื่องแสดงพระราชอิสริยยศ
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนภาวะอ้วนกับโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยได้รับปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้คือปัจจัยอ้วนและมีน้ำหนักตัวเกินพิกัดเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคตามมามากมายมีโรคเบาหวานความดันเลือดสูงไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจโรคข้อเข่าเสื่อมโรคหลอดเลือดสมองเป็นต้นดังนั้นการปรับพฤติกรรมการรับประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านปริมาณและประเภทของอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องแก้ไขร่วมกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
10: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
15: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
10: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกองทัพเรือได้ประกาศผลว่าบริษัทฮันวาโอเชียนได้รับคัดเลือกให้ชนะโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำแรกนำมาซึ่งกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ติดตามข่าวสารด้านความมั่นคงจำนวนมากเช้านี้พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือจะมาบอกเล่ารายละเอียดเบื้องต้นก่อนแถลงผลโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่18กันยายนนี้สัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
17: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกกองทัพเรือครับ
18: ครับสวัสดีครับ
17: ครับท่านโฆษกครับขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่ล่าสุดทางกองทัพเรือเนี่ยได้ประกาศผลโครงการจัดหาเรือฟริเกตว่าตอนนี้ได้มีการเลือกบริษัทฮันวาโอเชียนให้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวนำมาซึ่งกระแสสังคมครับที่บางส่วนอาจมองว่าเป็นการเจาะจงมาตั้งแต่ต้นหรือมีสัญญาใจระหว่างกันเรื่องนี้จริงเท็จอย่างไรครับผม
18: ขออนุญาตอธิบายอย่างนี้นะครับก็คือเรื่องของบริษัทอู่ต่อเรือที่ต่อเรือหลวงภูมิพลนะครับอันนี้เกิดขึ้นเมื่อสมัยปี2550กลางๆนะครับแล้วก็เรือหลวงภูมิพลเนี่ยต่อเสร็จเมื่อปี2562ที่รับมอบนะฮะในขณะนั้นเนี่ยอู่ต่อเรือเนี่ยใช้ชื่อแดวูสั้นๆแล้วกันนะครับหรือ DSME นะครับหลังจากที่รับมอบเรือหลวงภูมิพลแล้ว

0: ที่ชูดคลินิกที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มาแอททิจูดเพราะเราคือความสบายใจแอททิจูดคลินิก Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: อยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่ก็ย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
2: เอาเธอบ่ทันฮู้ติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
3: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
2: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานฮอด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
4: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First บายพาสดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่รัฐกำหนด

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆ เข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่KAIS

ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น

ข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกสุขเสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: จะเรียนต่อไหนดีอ่ะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
8: Best FM 89

วัสดีค่ะทักทายทุกท่านชูชูชูชูมาถึงก็ฮาเลยสู้ 89.0 Best Radio วันนี้เราเดินทางมาถึงที่11เดือน9นับกันไปเลยทีเดียวไม่ใช่อะไรนะตื่นตัวเองวันนี้วันอะไรวันอะไรวันนี้วันอะไรนะตื่นมาวันนี้วันอะไรนะเคยเป็นไหมเราตื่นขึ้นมาในแบบในช่วงเช้างงอ่ะวันนี้วันอะไรเสาร์หรืออาทิตย์หรือว่าวันจันทร์แล้วบางคนเนี้ยตื่นขึ้นมาด้วยความแบบโอ้ยดีตัวเองขึ้นมาบนเตียงนอนเลยนะอ้าวปรากฏว่าอ้าววันนี้วันเสาร์นี่นะไม่ใช่วันทำงานอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนเนี้ยตื่นมาลักษณะคิดว่าเต็งวันนี้เป็นเสาร์อาทิตย์แล้วคือวันนั้นวันทำงานนี้คือต้องรีบเลยนะวันนี้เป็นวันที่คุณเร่งรีบแบบนั้นหรือเปล่านะคะหรือว่าตกอกตกใจไหมวันนี้วันอะไรเนี่ยคงเคยมีคำถามวันอะไรวันอะไรและหากไม่ว่าจะเป็นวันไหนวันไหนวันไหนก็อยากให้คุณทำอะไรให้ได้สมความตั้งใจแล้วก็ผ่านมันไปได้ด้วยดีและหากจะเลือกบ้านทั้งทีเนี่ยเวลาเลือกบ้านนะคะก็อยากให้คุณเลือกได้แบบที่มันปังที่มันใช่ที่มันชอบนั่นแหละนะคะสำหรับโครงการของเลนีโอในเดือนกันยายนนี้นะคะให้คุณได้มาเลือกบน3ทำเลทองมะลิวันใกล้กับมขสนามบินมีโครงการที่ใกล้กับบึงทุ่งสร้างใกล้กับสีจันทร์39 3ทำเลทองเลือกในราคาที่จัดมาให้คุณได้เริ่มต้น 3.25 ล้านถึง10ล้านบาทเลนิโอจัดหนักเลยนะคะสำหรับการเลือกบ้านในครั้งนี้พร้อมกับเชิญหมอดูชื่อดังจาก TikTok มาให้คุณได้พบปะแบบตัวต่อตัวพบกันที่เลนิโอทุกโครงการทุกทำเลในทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ทักด่วนได้เลยนะคะที่ SILENEO 0834366643ซึ่งงานประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นนะคะก็อยากให้คุณได้มาเลือกในการจัดงานไม่ว่าจะเป็นงานขนาดไหนประเภทอะไรจะเป็นงานประชุมงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์ใดๆก็ตามแต่นะคะที่ไคส์ที่นี่เขามีทีมงานมืออาชีพที่พร้อมจะดูแลและสนับสนุนการจัดงานของคุณแบบทุกขั้นตอนให้การจัดงานของคุณเกิดความประทับใจค่ะ0953719554 0953719554ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์คอนกันพัฒนาการในการดูแลรูปหน้าความมั่นใจต้องดีแน่นอนนะคะเมื่อไหร่ที่เราได้ดูแลตัวเองหันมาดูแลตัวเองแล้วรู้สึกว่าควรจะต้องไปปรึกษาที่คลินิกไหนดีคลินิกที่นี่ค่ะหมอน้ำหวานคลินิกมีหลากหลายหัตถการเลยนะคะให้คุณได้เข้าไปสอบถามที่นี่มีรางวัลที่จะการันตีถึงฝีไม้ลายมือว่าสามารถที่จะดูแลคุณและคุณและคุณกันเนี่ยมากันแล้วกี่รางวัลโอ้โหให้ไปดูได้เลยทีนี้เนี่ยหัตถการใดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใบหน้าวันนี้แนะนำเรื่องของการทำใต้ตาค่ะที่นี่นะคะมีเทคนิคที่เนียนแล้วก็ไม่เป็นก้อนการแก้ไขปัญหาใต้ตาที่ตรงนี้มีฟิลเลอร์อยู่หลากหลายสัญชาติสวีเดนอเมริกาและก็อื่นๆนะคะเติมใต้ตาที่นี่มีการฟรีเข็มทุกเคสลดปัญหาการฉีดโดนเส้นเลือดค่ะป้องกันการเกิดรอยเขียวช้ำในระหว่างการทำหัตถการก็จะไม่เกิดความเจ็บปวดด้วยดร.น้ำหวานคลินิกที่นี่รางวัลการันตีระดับประเทศอย่างที่บอกและมีความปลอดภัยสูงค่ะมีของแท้ตรวจสอบได้ฟังจากเบสตรงนี้เมื่อไปถึงโครงการที่สี่แยกสามเหลี่ยมในไดมอนด์สแควร์นะคะคุณก็จะเจออาคารเป็นคลินิกของดร.น้ำหวานคลินิกเลยคุณก็จะสังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะฟังจากเบสบอกว่าฟังจากที่นี่ไปและเดินทางไปถึงที่นั้นคุณจะได้รับความน่าใสชมวาวมูลค่า 2,500 บาทแบบไม่ต้องจ่ายให้ฟรีๆกันไปแล้วติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิกหรือ @ดร.น้ำหวานคลินิก KKN หมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดี
แล้วตอนนี้คุณกำลังอยากจะตรวจว่าสายตานะคะมีอาการที่ปวดเมื่อยตาเมื่อยหลามองอะไรก็ไม่ค่อยชัดปัญหาชีวิตเกิดขึ้นแน่นอนและบางทีไม่ใช่แค่เรื่องของอายุนะคะแต่มันคือเรื่องของพฤติกรรมค่ะและมันคือคุณภาพชีวิตถ้าเกิดว่ามองอะไรแล้วมันไม่ชัดเนี่ยไปลองตรวจวัดสายตากันหน่อยนะคะและการตรวจวัดสายตาไม่ใช่แค่ลองสวมนะคะแต่คือการวัดและออกแบบเพื่อเราเลยวัดและออกแบบนั่นคือมีของคุณโดยเฉพาะเลยทีเดียวจะได้ตรวจอย่างละเอียดนะคะที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ที่นี่มีจักษุแพทย์มีนักทัศนมาตรในการดูแลเครื่องมือก็จะเป็นเครื่องมือที่ตรวจวัดอย่างละเอียดฉะนั้นสายตามันอาจจะสั้นมันอาจจะยาวหรือมันอาจจะเอียงหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณก็สามารถสอบถามได้เลยโดนคุณหมอจะคอยดูแลซึ่งตอนนี้ในเดือนนี้นะคะเขามีแคมเปญในการเช็คตาท้าอัปเกรดให้คุณไปเช็คตาเฉยๆและหากใครที่มีเลนแว่นอยู่แล้วเช็คตาแล้วมีสิทธิ์ลุ้นในการเปลี่ยนเลนฟรีเลนอะไรบ้างเลนอัตโนมัติเลนเปลี่ยนสีอัตโนมัตินะคะเป็นเลนกรองแสงสีฟ้าและยังมีอื่นๆนะคะฉันลองเลยเนี่ยใครที่สนใจอยากจะไปลองวัดดวงกันดูนะคะพร้อมกับการไปตรวจวัดสายตาถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้กับตลาดจอมพลสนใจสอบถามไปได้ที่เบอร์นี้0942398699 0942398699หรือ Facebookร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์เพราะดวงตาของคุณมีเพียงแค่คู่เดียวให้เราช่วยดูแลนะคะปิดท้ายเช็คเช่นเดิมนะคะสำหรับโครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นถ้าคุณอยากจะเริ่มต้น9ที่1 9ที่2และ9ที่3การที่9ทีละ9 9ช้าๆ9แบบที่เรา9ไหวไม่ต้อง9ไกลไปกว่าใครแค่9เท่าที่เราไหวนั่นก็พอโอ้โหต้อง first ขอนแก่นบ้านเพื่อการเริ่มต้นแนะนำเลยทาวน์โฮมขนาด2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถยนต์ได้1คันบนทำเลใดบ้างดอนบมกุดกว้างหนองหลุมนนตุน4แห่งให้คุณได้เลือกเลยเหรอใช่แล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายอาชีพอะไรสามารถเป็นเจ้าของได้เลยฟรีโอนฟรีจำลองฟรีแอร์และฟรีผ้าไหมเอาละเร่งรีบไปหน่อย0804442555 0804442555 Facebook IG และ LINE @firsthoughtforbegin ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราในเช้านี้กันด้วยนะคะสวัสดีคุณปาฏิหาริย์และเดี๋ยวค่อยกลับมาอ่านข้อความกันตอนนี้พาทุกท่านไปสู่การเคารพธงชาติกันค่ะ

0: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
1: ่อเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
2: เอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
3: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
2: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
4: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถาม

3030 First กลางเมืองนนทุนโทร0990380330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดมีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: ซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่
3: ออฟฟิศสำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
4: ฮะอะไรนะ
3: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
5: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ IT อุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
7: ดียังไงหรอ
6: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ิ่งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
1: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
0: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนทุนถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้ง

0: Development Groupตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: BioPharm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

่าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต๊อกพบกันที่โครงการทุก

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: Best FM 89ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

นี่แหละดีชื่อเพลงเขาบอกว่าอย่างนั้นนะถ้าหากว่าเรามีแล้วมันดีเราก็ควรจะมีแหละแต่ถ้าเมื่อไหร่มันมีแล้วมันไม่ดีก็ต้องมาทบทวนอีกทีว่าควรจะปล่อยวางไปหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าคำตอบคือดีเราควรจะมีนะอย่างเช่นความสุขรอยยิ้มในทุกวันถ้าเราคิดว่าวันนี้เรามีแล้วมันดีเนี่ยเราก็ต้องเติมให้กับตัวเองนะไม่ใช่แบบว่าโอ้โหเฮ้ยวันนี้มีแต่ความทุกข์อ่ะใช่แหละมันก็จะเจออะไรที่เหมือนกับว่าโอ้โยนมาให้เทมาให้ปามาให้แต่เราก็ยังคงเป็นตัวของเราเองนะคะอย่าลืมเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองในรายวันแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่แสนจะธรรมดา

ปเรื่องที่ธรรมดาธรรมดากันหน่อยแล้วกันนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ดีดีเหมือนกันถ้ามีแล้วก็ดีเหมือนกันนะคะสำหรับการเรียนธรรมดาเราก็ต้องเรียนเพิ่มเติมทักษะการเรียนความรู้ต่างๆนะคะเพราะว่าเราต้องไม่หยุดที่จะเรียนรู้การไต่ระดับในการเรียนเนี่ยโดยเฉพาะใครที่มีโอกาสในการเรียนนี่ยิ่งจะต้องไขว่คว้าเลยล่ะค่ะไม่ใช่ว่าโอ้โหวันนี้เนี่ยไม่ต้องเรียนก็ได้มาเนี่ยการเพิ่มเติมความรู้มันคือสิ่งที่เราควรจะต้องทำอยู่แล้วนะคะโดยจะเป็นการเรียนในห้องเรียนเป็นการเรียนไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือว่าจะไปนอกบ้านยังไงก็ต้องเรียนรู้เรียนเข้าไปนะคะและถ้าใครที่อยู่ในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยตอนนี้อุ้ยจะเข้าเรียนมไหนดีจบม .6 ละก็สน.ปวช.ปวส.เทียบเท่าแนะนำมหาวิทยาลัยที่ชื่อว่าม .4 ปทุมขอนแก่นที่อยู่จังหวัดขอนแก่นเลยนะคะที่นี่มีคณะมีสาขาต่างๆมากมายให้คุณได้ไปลองเลือกกันดูถนัดชอบอยากเรียนอยากจบมาแล้วทำอะไรบ้างสามารถสอบถามตัวเองได้และสอบถามไปได้ที่ม.4 ปทุมขอนแก่นเลยก่อนวันที่15กันยายนนี้เพราะว่าทุนการศึกษาสูงสุดที่จะมอบให้ถึง 20,000 บาทรออยู่นะคะการมาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ไม่ต้องสอบไม่ต้องใช้คะแนนอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่เปิดรองรับให้กับน้องๆที่อยากจะก้าวเข้ามาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยแบบไม่ต้องกังวลไม่ต้องรอจนถึงจบการศึกษาก็เข้ามาสมัครเรียนได้เลยนะคะ0432241111และ0925374400มี2เบอร์เธอจะโทรเบอร์ไหนก็ได้นะจ๊ะกับมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำที่ติดอันดับ1ใน5ของไทยว่าเป็นเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยค่ะและมีอีกหนึ่งที่ถึงสิ่งถ้าเกิดในจังหวัดขอนแก่นมีห้างสรรพสินค้าเรียกอะไรดีศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารและสินค้าเพื่อผู้ประกอบการและนี่คือ Go Home Saleมีค่ะที่ขอนแก่นมีสาขาของโกโฮงเซลอยู่นะคะหลายๆจังหวัดนี่เขาก็มีขอนแก่นก็มีเหมือนกันโกโฮงเซลตอนนี้มีแคมเปญใหม่ๆออกมาด้วยและนี่คือโกสติ๊กเกอร์แปะอะไรก็ลดให้คุณนำสติ๊กเกอร์เนี่ยเอาไปลดและจะได้ยังไงไปช้อปปิ้งที่โกโฮงเซลคุณจะได้สติ๊กเกอร์มาซึ่งเป็นแผ่นใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์หลากหลายแบรนด์ให้คุณได้เลือกในการที่จะเอามาแปะลดสินค้าของคุณให้ตรงกับสินค้าที่เราซื้อเพื่อความคุ้มค่าและความสนุกในการช้อปปิ้งมากยิ่งขึ้นได้ของที่ต้องการได้ลดราคาในสิ่งที่คุณกำลังจะซื้อด้วยอะไรจะคุ้มขนาดนี้แต่ว่าแคมเปญนี้มีถึงวันที่30กันยายนนี้นะคะนั่นแปลว่าสิ้นเดือนนี้นี่เร่งรีบกันหน่อยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะไปสนุกและไปคุ้มค่ากับแคมเปญล่าสุดของ Go Home Sale ติดตามรายละเอียดที่ Go Home Sale นะคะแปะปุ๊บลดปั๊บยิ่งช็อปยิ่งสนุกยิ่งเลือกยิ่งคุ้ม

0: และพาไปที่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะได้โครงการแบบที่เติมเต็มความสุขมีแน่นอนกับโครงการใหม่ล่าสุดของสุภาลัยเริ่มต้นที่ 3.29 ล้านถึง15ล้านบาทเป็นอาณาจักรแห่งความสุขค่ะกรีนไอสไตล์ยุโรปและในโครงการของเขาสร้างสโมสรมีสระว่ายน้ำด้วยแล้วมีฟิตเนสมีสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ให้ไปเติมเต็มความสุขกันได้ที่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตสามารถเข้าไปชมโครงการได้ด้วยตัวคุณเองหรือจะเข้าไปชมผ่านทางแฟนเพจ Facebook และถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นกดหมายเลขโทรศัพท์นี้ได้ด้วยนะคะ1720 1720และพาไปต่อกับอีกหนึ่งที่ Attitude Clinic ค่ะคลินิกเสริมความงามนะคะที่วันนี้เน้นเรื่องของการรักษาสิวให้กับคุณค่ะใครที่มีรอยดำรอยแดงรอยสิวนะคะอยากจะเลเซอร์ให้ทั่วหน้าแล้วก็คงจะต้องให้คลินิกที่นี่ดูแลเพราะว่า Attitude Clinic ที่นี่เขาโดดเด่นในเรื่องของการรักษาสิวเลยมีฝีไม้ลายมือที่ดังอยู่ที่กรุงเทพมหานครทางภาคเหนือด้วยซึ่งตอนนี้มีสาขาแรกในภาคอีสานคือจังหวัดขอนแก่นอยู่ที่ทางออกของตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพด้วยนะคะฉะนั้นแล้วอยากจะรู้ว่าการรักษาสิวรอยสิวรอยดำรอยแดงจะรักษายังไงบอกเบื้องต้นก่อนแล้วกันว่าเขาเนี่ยจะมีการนำพาคนเนี้ยไปตรวจที่เครื่องในการประเมินผิวรักษาตรงจุดไม่มีเลี้ยงค่ะยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวเลยทีเดียวนะคะฉะนั้นแล้วลองดูกับการรักษาสิวที่นี่ในการทานยาจะให้คุณได้เช็คเลือดก่อนเพื่อความปลอดภัยในการทานยานะคะจะได้ปลอดภัยรักษาสิวได้ด้วยปลอดภัยไปด้วย690บาทค่ะอยู่ในคอร์สนี้ได้ยากินยาทาครบไปเลยนะคะทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพสามารถที่จะดูรีวิวได้หรือสอบถามข้อมูลไปได้ที่แฟนเพจของ Attitude Clinic พิมพ์ว่า Attitude Clinic ภาษาอังกฤษแล้วตามติดด้วยขอนแก่นเป็นภาษาไทยไปเลยขออนุญาตพาทุกท่านนะคะไปพักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันที่ Best Radio กันต่อครับ
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: ต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนทุนถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: Development Group
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
2: ์ล้าน
1: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลง

0: าได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
4: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
3: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
4: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจัดสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกเหล่าอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดย

ศุกร์เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอนิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้น

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
7: Best FM 89

ังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: เมื่อถูกรักด้วยใครสักคนตัวเราก็จะเหมือนแบบตัวฟูฟูเนาะมันดูปลอดภัยดูอบอุ่นดูมั่นใจฉะนั้นตอนนี้แล้วนะคะ Best Radio ก็รักคุณผู้ฟังนะรู้สึกอบอุ่นขึ้นบ้างไหมคะบอกรักวลนิดจิตแจ่มใสก็มาเพิ่มเติมความสุขกันในแต่ละวันนะก็บอกว่าการที่เราได้รับพลังงานดีๆในเวลาที่เหมาะสมและก็สามารถที่จะนำพลังงานดีๆนั้นเนี่ยเอาไปประกอบเอาไปผสมเอาไปใช้ที่มันจะต่อยอดและเกิดประโยชน์กับตัวของเราเองเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากเป็นพลังงานที่ดีจริงๆเลยฉะนั้นเวลาที่คุณเจอพลังงานดีๆคำอวยพรกำลังใจที่ถูกส่งมอบให้ไม่ว่าจะเล็กไม่ว่าจะน้อยสักแค่ไหนอย่าลืมเก็บเกี่ยวมันไปด้วยนะคะความสุขไม่ต้องใหญ่แค่อยู่ในใจทุกวันก็พอค่ะ

ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของความสุขเนี่ยคงจะไม่พ้นเรื่องของการพูดถึงบ้านนะคือเราก็นึกไปว่าเอ๊ะความสุขจะอยู่ที่ใดบ้างบางคนว่าความสุขอยู่ที่ใจแล้วอยู่ที่ไหนกันบ้างจริงๆมันมีหลายที่มันอยู่แทบจะทุกที่เลยแต่บ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายคนเขาบอกว่าเวลากลับบ้านไม่มีความสุขมากเลยนะเวลาได้เดินทางกลับบ้านได้เจอคุณพ่อคุณแม่โอ้ได้เจอบรรยากาศได้เจอครอบครัวได้เจอลูกที่รักได้เจอภรรยาที่สวยงามอันที่แบบว่าคือเป็นความรักของเราอะหรือว่ากลับไปเจอคุณสามีที่บ้านอะไรอ่ะคือความอบอุ่นใจที่มันอยากก้าวเข้าบ้านเลยเกิดเพราะว่าที่นี่คือสถานที่ที่สำคัญไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแล้วนะคะแล้วเมื่อไหร่ที่คุณคิดว่ากำลังจะสร้างบ้านแล้วก็อยากให้คุณนึกถึงกฤตระดาคอนสตรัคชั่นค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะในการดูแลและออกแบบวางแผนแบบมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนและส่งตรงตามเวลาค่ะงบประมาณที่ควบคุมได้สร้างบ้านทันทีต้องมั่นคงและแข็งแรงสอบถามไปได้ที่0957966156ค่ะ0957966156และติดตามได้ผ่านทางแฟนเพจกฤตระดารับสร้างบ้านขอนแก่นและภาคอีสานนะคะมาเพลงนี้อ่านข้อความหน้าเว็บนะคะสวัสดีคุณปฏิหารบอกว่าสวัสดีดีเจบอโบได้ยินเสียงดีเจแล้วเริ่มใหม่เริ่มวันใหม่ที่ดีไปด้วยกันทุกคนนะครับขอบคุณด้วยนะคะเช็คเช่นเดียวกันนะคะกับการเริ่มต้นใหม่ในวันดีๆที่นี่ที่ Best Radio พร้อมกับบทเพลงต่างๆที่คุณคัดเลือกสรรเอาไว้ให้เราด้วยแล้วก็เพิ่มเติมความสุขกันด้วยกำลังใจดีๆที่นี่นะคะช่วงเวลาการบริการนะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านเข้าสู่การพักสักครู่ฟังเพลงกันเพลินๆแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันที่ Best Radio ที่นี่กันต่อกับการหยอกล้อกันที่นี่ที่ Best

0: number one station.
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
2: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
2: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
2: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
2: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
4: ่อเตยอยากมีบ้านจากหลังเดอยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐ

0: เงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนกะกะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
1: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
2: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
1: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
3: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First by Park ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: ที่ Go Hostel ทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงาน Expo ขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคสศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส
3: สำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
4: ฮะอะไรนะ
3: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
5: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
7: ดียังไงหรอ
6: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: รอบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
2: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
1: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: เมนต์กรุ๊ปตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้น

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวทั้งกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
5: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแล้วรถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไฮไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำ
3: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำ
3: คุณธรรม
2: เอาไปทำเอง

ช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง20

ศุกร์เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
1: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
2: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
1: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
2: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
3: ์จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
4: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
3: นางไหนอ่ะ
4: ก็นี่ไง
5: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
3: ้เชื่อได้แน่นะ
4: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
3: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
4: อ่ะเป็นไง
3: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
6: เลิศ
7: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

เบรกนี้นะคะพูดคุยทักทายกันส่งเสียงกันอาละวาดกันดีกว่าเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆนะคะคุณธเนศจากกรุงเทพมหานครสวัสดีคุณ61บอกชื่อเถอะสวัสดีคุณเอกด้วยนะคะคุณธนากรจากกรุงเทพค่ะคุณพานุพงศ์ค่ะสวัสดีท้าทายใครอีกคุณจีนี่หลังจากที่ได้ฟังเพลงกันตั้งแต่ตอนช่วง9โมงตรงยาวมาเลยนะคะไม่มีเบรกไม่มีขั้นไม่มีอะไรเลยไม่มีขั้นจากดีเจโบแต่มีขั้นโดยโฆษณาเป็นตามปกติอยู่แล้วนะคะที่เบสที่นี่นะอากาศเป็นยังไงบ้างคะเมื่อเช้านี้แดดออกนิดนิดตอนนี้ล่มละล่มแล้วเหมือนฝนจะมาหรือเปล่ารอแป๊บถ้าเกิดว่าฝนลงมาเนี่ยเปียกฝนตกลงมาเปียกแน่นอนคงจะไม่แห้งเพราะว่าฝนตกเฮ้ยจะบอกทำไมมาเพิ่มเติมเพลงแล้วก็ความสุขความสนุกกันที่เบสตรงนี้นะคะในช่วงเวลานี้คือจริงๆประมาณตั้งแต่6โมงกว่าแล้วนะก็จะอยู่จนถึงประมาณ11โมงโดยดีเจโบซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่เข้ามาขอเพลงแล้วก็ส่งข้อความแล้วก็เข้ามารับชมหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเพิ่มเติมก็อยู่ในช่วงเวลาประมาณนี้แหละ9โมงกว่า10โมงก็จะมีคนเริ่มมาแต่เราก็จะเตรียมตัวกลับบ้านแล้วเพราะอีก1ชั่วโมงก็จะกลับบ้านท่านนายคุณ OB นะคะจากประเทศอังกฤษด้วยเบรกที่แล้วไม่ได้พูดจาอะไรเลยเงียบกริบเลยทีเดียวนะคะเบรกนี้ก็จะพูดเยอะแยะยาวหน่อยนะคะนั่นก็คือการพูดขอบคุณผู้สนับสนุนพาไปงานวิ่งกันดีกว่าใครที่ชอบวิ่งบ้างวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งเดินเดินเดินเดินเดินก็ได้ใครที่ชอบกินบ้างยกมือขึ้นอย่าทั้งเรื่องของการถ่ายเรื่องของการวิ่งการเดินออกกำลังกายเบาๆชิวๆพาไปที่ริมบึงแก่นนครในวันที่31ตุลาคมไปเลยเดี๋ยวเรานั่งทาแมชชีนกันไปล่วงหน้าไปวันที่31ตุลาคมเลยนะคะไปทำไมไปดูบรรยากาศเพื่อให้รู้ว่าที่บึงแก่นนครในวันที่31ตุลาคมจะเจออะไรบ้างนะคะจะรวบรวมเหล่านักวิ่งประมาณเท่าไหร่คนไม่รู้น่าจะเกิน100คนอ่ะ200 300 400มั้ย Check it out บึงแก่นนครมีเส้นทางในการวิ่งประมาณ 3.8 กิโลเมตรก็จะมีเหล่านักวิ่งวิ่งในวันนั้นระหว่างวิ่งไม่ได้วิ่งอย่างเดียวเดินด้วยแล้วไม่ได้เดินอย่างเดียวถ่ายรูปด้วยแล้วก็ไม่ได้ถ่ายรูปอย่างเดียวคุยด้วยปุ๊บทำไรบางคนเนี่ยยืนเซลฟี่บางคนเนี่ยเต้นดอกแดกดอกแดกบรรยากาศสนุกสนานพูดคุยกันเองนะคะคือสตาร์ทวิ่งมาถึงเส้นชัยได้อะไรได้เหรียญโอ้ก่อนจะได้วิ่งต้องใส่ชุดออกกำลังกายก่อนเสื้อได้ไปด้วยเผลอๆในวันนั้นก็จะมีคนที่เป็นครูแอโรบิกหรือว่าครูซุมบ้าเนี่ยออกมาพาเขาเรียกว่าวอร์มอัพปีที่แล้วดีเจโบพาวอร์มอัพเหงื่อท่วมตัวเลยอย่าให้ได้เต้นตั้งแต่ก่อนเปิดทีเดียวเปิดปั๊บปุ๊บยังไงต่อเอาล่ะหลังจากที่นักวิ่งนักเดินพากันออกจุดสตาร์ทไปถึงจุดฟินิชรับเหรียญกินอาหารค่ะอาหารรวบรวมมาถึง50กว่าร้านค่ะอร่อยอร่อยทั้งนั้นปั๊บกินเสร็จปุ๊บตามเรื่องอะไรต่อคอนเสิร์ตสิค่ารออะไรเป็นงานวิ่งที่ฟินมากเขาเริ่มวิ่งตอนช่วงเย็นนั่นเองนะคะงานนี้เจอกันวันที่31ตุลาคมนะคะอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะเข้าไปที่แฟนเพจ Facebook ของกงมาพาวิ่งกับงานกงมารันครั้งที่2คณะกรรมการสมาคมบึงแถวกงมาขอนแก่นตั้งใจจัดงานนี้ให้คุณได้ไปอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มท้องกันที่งานนี้ติดตามติดต่อสอบถามที่086 478 8566ได้จ้าThis is the track, boy. Hello.
แล้วพาไปรู้จักกับ Plan New to Excel เพราะว่างานวิ่งก็คงจะเกี่ยวข้องกับการใช้แรงกำลังเกี่ยวกับขาใช้แขนนะเวียงไปเวียงมานะบางคนไม่ได้วิ่งท่าธรรมดานะคะไม่ได้ใช้แค่แขนเอ้ยไม่ได้ใช้แค่ขาอย่างเดียวใช่มั้ยใช้แขนด้วยท่าวิ่งยนต์ที่ตอนนี้ก็คือท่าวิ่งหุ่นยนต์ที่วิ่งแล้วมืออาจจะเมื่อยด้วยเพราะว่าขาก็วิ่งมือก็เวียงพก Plan News to Excel ไปด้วยนะคะสำหรับตัวยาที่มีไดโคฟีนักและไดเอทิลามีนสูงถึง 2.32% แต่วันนี้ในพูดกลับไปกลับมาเนี่ย 2.32% ตัวยาจะเข้มข้นทำให้ลดอาการอักเสบบรรเทาอาการปวดและคุณก็สามารถจะใช้พลังงานในการวิ่งการเดินการเวียนแขนได้ตามปกติที่คุณชื่นชอบ Plan News to Excel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Bio Farm เพื่อนคู่สุขภาพสวัสดีคุณวาวาด้วยนะฮะและในช่วงต่อจากนี้พาคุณไปรู้จักกับมาม่าไม่ต้องไปหารู้จักหรอกรู้จักอยู่แล้วล่ะมาม่านะเกิดมาก็กินมาม่าแหละไหนใครคุณโอบีคุณอยู่อังกฤษมีมาม่าไหมมีมาม่าไหมที่อังกฤษอ่ะอยู่ไทยนี่มีมาม่านะเกิดมาเป็นคนไทยต้องรู้จักมาม่าค่ะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่าอร่อยเด็กๆนี่แบบต้องมาม่าเมนูสุดยอดฮิตข้าวไม่อยากกินอยากกินมาม่าเขาบอกว่าอยู่ที่อังกฤษก็มีสิครับมาม่ามีอยู่ที่อังกฤษแล้วมีรสนี้ไหมรสใหม่ล่าสุดเดี๋ยวคุณต้องไปลองหานะเขาออกรสชาติใหม่มาตลอดมาม่าเนาะอาทิตย์เรารู้จักก็น่ามาม่าหมูสับป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกคือเป็นรสชาติแบบออริจินัลเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยสำหรับมาม่าแล้วก็ตามด้วยมาม่าต้มยำแล้วก็ผลิตออกมามีมาม่าหลากหลายรสชาติมาม่านู่นมาม่านี่มาม่ามาม่ามาม่ามาม่ามาม่ามาม่ามาม่าล่าสุดมีรสซุปปลาหมึกจริงใจและไก่เผ็ดซอสเกาหลีค่ะเป็นของดีเมืองนนท์ถ้าเกิดว่าเห็นปุ๊บต้องรีบยกมือดักกวักมือรีบเลยนะคะคุณภาพอยู่ในซองที่เหลือให้คุณน่ะไปทำเพราะว่ามาม่าต้องทำเองแต่ถ้ามีคนให้คือทำให้เราก็จะอร่อยมากขึ้นเพราะว่าเราไม่ต้องทำเองแต่ซึ่งเราจะไม่ได้กินเพราะเขากินทำปุ๊บอะไรเนี่ยเขาทำแล้วเขาจะกินเตือนยังเนี่ยจะสับสนหรือเปล่าเนี่ยอย่าพูดเยอะวันนี้ดูงงนิดนึงดูงงงงเขินจังเลยอ่ะตอนที่คุณเตเน่ฟังเราแล้วดีเจโบไปแล้วไหมเนี่ยไปแล้วหรือเปล่าเป็นงง

เลือกเพลงให้คุณผู้ฟังก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันถ้าปิดท้ายได้ก็ปิดไม่ปิดท้ายฟังเพลงดีกว่าฟังไม่ดีกว่าพี่รังสีมาแล้วเราหนีดีกว่าไอ้นุ่มอะไรเนี่ยเอาเพลงมันเอาเพลงมันน่ะเรื่องมาได้อยากฟังเพลงอะไรเพลงมันน่ะอย่างเช่นเพลงอันนี้เหรอเพลงมันมันม่วงมันเขียวมันเหลืองมันอะไรอร่อยนะอยากรู้มันอยู่ในรูหรือเปล่าหรือมันคือปูที่อยู่ในตัวมันงงมากไม่เล่นกับพี่รังสีแล้ววันนี้บงงงวันนี้สับสนนะว่าสมองงงไปหมดแล้วฉันมาทำอะไรที่ตรงนี้ก็รู้ว่าจะได้ฟังเพลงไหมเนี่ยพี่ขอเพลงข้าวมันไก่ได้ไหมหิวเหรอเฮ้ยคนบ้าอะไรเนี่ยมาตอนนี้เนี่ยมาขอเพลงข้าวมันไก่ถ้าไม่ให้ขอเพลงจะให้ขอกินเลยได้ไหมล่ะเฮ้ยยอมเป็นข้าวมันไก่เลยเหรอพี่รังสียอมเป็นข้าวมันไก่เหรอถ้าสมมติพี่อยากฟังแล้วก็มีหรือโบจะไม่ให้ใจดีขนาดนี้แต่สัญญาว่าพี่ต้องลุกขึ้นเต้นท่าไก่ให้โบดูลุกขึ้นเดี๋ยวนี้เลยยอมเป็นข้าวมันไก่ลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยต้องเต้นท่าไก่ให้ดูถ้าเกิดไม่เต้นท่าไก่ให้ดูแล้วก็โบจะอวยพรให้พี่ตลอดทั้งวันนี้เดินท่าเป็ดแล้วก็ละกัน

0: ากันกี่คน
1: Hit music belongs here on your number one station.

0: อักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์เคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
1: ่อเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
2: เอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
3: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
2: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
4: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเลเฟิร์สบริวารหนองหลุกโทร080-444-2555เฟิร์สบายพาสดอนบ่มโทร099-038-3030เฟิร์สกลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091 774 9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์

0: ออฟฟิศสำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
1: ฮะอะไรนะ
0: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
2: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
4: ดียังไงหรอ
3: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
6: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
5: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: กรุ๊ปตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

ข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกสุขเสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: วยของลำยองต้องเกรดซีเพนเท่านั้นค
1: ่
0: ะ
1: ใจสิเพนเลือกมาให้นะคะโดยคุณโอบีอยู่ที่อังกฤษแล้วเขาก็ฟังเบสเรดิโอผ่านดีเจโบโบนี่แหละเขาบอกว่าเฮ้ยขอเพลงนี้ได้ไหมไม่น่าแปลกใจว่าทำไมถึงขอเพลงใจสีเพลงเพราะว่าเป็นเพลงสนุกสนานนะแล้วก็ทำให้นึกถึงประเทศไทยค่ะอยู่ที่นู่นนะคะก็คงจะพูดแต่ภาษาอังกฤษแหละบอสได้มาอยู่กับดีเจโบก็รู้สึกว่าได้เพิ่มเติมความคิดถึงบ้านถ้าทายคุณเคียวโกะเนี่ยค่ะที่อยู่พัทยาด้วยแต่เป็นคนญี่ปุ่นนะดีจังเลยอ่ะเรามีเพื่อนผู้ฟังหลากหลายสัญชาติประเทศต่างๆเข้ามาเอนจอยกับเราไปเขาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณเป็นคนสนุกสนานมากเลยค่ะเอ้ยถ้าให้นึกถึงความสนุกสนานแล้วก็ให้นึกถึงดีเจโบนี่แหละเฮ้ยจะนึกถึงใครไปได้ละล่ะใครที่มีโอกาสได้มาดูในไลฟ์สดนะก็จะเห็นความหลังไมค์ว่าดุกดิกยุกยิกตลอดเลยคือคุ้มกว่าเดิมค่ะให้คุณได้ดูดีเจโบเต้นยุกยิกตลอดก็สร้างความสนุกสนานให้กับทุกท่านในช่วงนี้นะฮะพี่รังสียังคงอยู่นะฮะบอกว่าอยากฟังเพลงให้กับแฟนเก่าคนที่4อยากฟังเพลงอยากมอบเพลงนี้ให้กับแฟนเก่าคนที่4แต่ไม่รู้ว่าเขาจะยังฟังเราอยู่ไหมโอ้ขอมาขนาดนี้ถึงต่อให้เขาไม่ได้ฟังแต่เราจะได้ฟังเสียงหัวใจของตัวเราเองโอ้โหไม่ใช่อะไรหรอกเราพร้อมจะขยับไม่ใช่เราพร้อมที่จะเป็นเพื่อนกับพี่รังสีอยู่แล้วอย่าได้เห็นว่าเราเป็นศัตรูจงมองดูว่าเราเป็นเพื่อนนะถึงต่อให้เรื่องมันจะหนักหนาอุราลองบอกเราสิคะเรื่องที่หนักกว่าเพิ่มขึ้นเลย แปลว่าอะไร ก็จะได้เพิ่มเติมความสุขในใจเอ้ยอย่าไปคิดอะไรแบบนั้นนะเราก็อยากเป็นเพื่อนอยู่ดีนั่นแหละและขอบคุณด้วยสำหรับการเพิ่มเติมพลังงานบวกให้ดีเจนะคะจริงๆน่ะ FC คอยส่งอาหารให้โบทุกวันนะโบไม่ได้กล่าวถึงเดี๋ยวจะว่าเราอวดจริงๆแล้วก็เราอวดนะคะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับอาหารตอนนี้ก็ไปแขวนอยู่หน้าสถานีแล้วนะ FC ไม่เคยเบื่อที่ส่งให้เราจะเบื่อกินได้ยังไงกินลงไปเลยนะขอเยอะๆขออีกได้ไหมล่ะขออีกนะขอเยอะๆขออีกเลย

0: และไปต่อกับผู้สนับสนุนที่มาเป็นทุนมอบให้เรานั้นน่ะ
1: เฮ้ยถ้าเกิดไม่มีผู้สนับสนุน
0: งานนี้งานเข้าเลยนะนอกจากจะมี FC ส่งอาหารมาให้ดีเจทุกเวลาแล้วต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะที่อยู่กับเรา

0: พาไปนะคะสำหรับเลอร์นิโอนะคะตอนนี้ใครที่กำลังอยากจะได้บ้านแน่นอนการอยู่ที่อยู่อาศัยที่มันดีแล้วอยู่ที่อยู่อาศัยที่มันปังไม่จะเป็นของเราแล้วก็มันคงเป็นอะไรที่ดีมากแน่นอนและตอนนี้พาคุณไปที่เลอร์นิโอนะทำไม3โครงการตอนนี้ทำเลทองค่ะเมริวันใกล้มขสนามบินใกล้เมืองทุ่งสร้างและสีจันทร์39 3ทำเลทองตอนนี้เชิญให้คุณได้มาเลือกคัดสรรและพร้อมกับมีหมอดูชื่อดังมาดูดวงบ้านให้คุณดูตลอดเดือนกันยายนนี้ทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ติดต่อได้เลยที่ LINE ID นี้ @leneo 0834366643 0834366643ส่วนราคาเริ่มต้นที่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทค่ะไปกันต่อที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นใครที่อยากจะจัดงานไม่ว่าจะเป็นงานประเภทอะไรงานขนาดไหนก็ได้คงต้องมั่นใจกับไคส์ขอนแก่นด้วยทีมงานที่เป็นมืออาชีพดูแลและสนับสนุนการจัดงานของคุณแบบทุกขั้นตอนประสบการณ์ยาวนานและบริการที่ครบครันสร้างความประทับใจให้กับทุกคนมาสัมผัสความสำเร็จที่เราได้ไคส์ขอนแก่น0953719554 0953719554และการทำธุรกิจอพาร์ตเมนต์หรือว่าหอพักการที่สร้างเองทำเองอาจจะยากแต่ตอนนี้เราอยากจะแนะนำให้คุณได้รู้จักกับธนากุล Development Group บริษัทรับเหมาก่อสร้างค่ะที่เก่งและถนัดในเรื่องของการสร้างอาคารสูงตึกใหญ่โตหากคุณมีพื้นที่ดินว่างเปล่าและอยากจะเนรมิตให้กลายเป็นอพาร์ตเมนต์หรือว่าหอพักรับรายได้เข้ากระเป๋าในทุกๆเดือนตอนนี้พร้อมให้คำปรึกษาวางแผนและประเมินหน้างานแบบฟรียังมีโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมายให้คุณได้สอบถามกับธนากุล Development Group 0908965556 0908965556ธนากุล Development Group กับบริษัทรับเหมาที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนและผลงานการก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริงๆส่งมอบตรงตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงทีมงานมืออาชีพวิศวกรสถาปนิกและนักวิเคราะห์ผลตอบแทนกับธนากุล Development Group ค่ะบอกว่าพูดเสียงแบบนี้เนี่ยผู้สนับสนุนต้องชอบแน่ๆเลยดูดีมากซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราก็อยากจะแนะนำและถ้าเกิดว่าคุณสนใจแล้วก็อยากจะมาลงโฆษณากับ 89.0 Best Radio ยินดีต้อนรับโดยเฉพาะในช่วงเช้าเช้าติดต่อ DJ โบได้โดยตรงเป๊ะเลยนะคะติดต่อยังไงโบมีแฟนเพจอยู่คือใดๆก็คืออยากจะดูแลคุณผู้ฟังด้วยตัวของเราเองถ้าอยากให้ดีเจโบดูแลด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าโบมีช่องทางเดียวที่จะติดต่อได้ถึงนั่นก็คือแฟนเพจของโบเองโบโชโกเลย BOSHO เดี๋ยวมันอยู่ GO นะคะถึงจะเป็นช่องทางที่ติดต่อกับโบได้โดยตรงนะคะถ้าเกิดว่าเป็นช่องทางอื่นๆใดๆของในวิทยุก็ได้แหละนะคะแต่ว่าถ้าอยากให้โบดูแลด้วยตัวเองนะคะมีช่องทางเดียวที่จะถึง DJ โบคือแฟนเพจ Facebook อะไรพี่รังสีแค่ที่อยู่จะส่งโมจิยังไม่ส่งมาเลยเดี๋ยววันนี้มาส่งให้พี่เลยและพี่ต้องส่งโมจิ 8,000 ปีมาให้โบกินแล้วโบจะรีวิวว่าโบติดคอไปแล้วหรือยัง แต่ว่าถ้าพี่ส่งโมจิให้โบได้หรือไม่ได้อย่างไรก็ไม่เป็นไรนะอะไรเนี่ยเล่นมุกอะไรเพราะว่าโบขอให้พี่แค่ส่งใจมาให้ก็พอ เนื้อบอพี่น้ำตาไหล เอาน้ำตาไหลก็พออย่าน้ำลายไหลมานะเข้าใจไหมไม่งั้นโบจะวิ่งหนีเลยล่ะ
1: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: Development Group
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
4: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาหน้ารถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำ
6: คุณธรรม
7: เอาไปทำกันเอง

ข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้น

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: Best Radio คลื่นฮิตอันดับ1ของชาวขอนแก่นBest Radio

กวินาทีค่ะเพลงนี้ถูกขอมาโดยคุณธนากรอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะพี่เอกนะคะกำลังทำงานไปด้วยอยู่บนถนนพร้อมกับการได้รับฟังที่เบสตรงนี้ค่ะบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่เจมส์เรืองศักดิ์เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้กับตัวเองและก็ทุกๆคนนะคะอาจจะชอบศิลปินก็คือพี่เจมส์เรืองศักดิ์แล้วก็พอได้ฟังเพลงที่มีความหมายเพราะเราก็เลยเลือกเพลงนี้ให้ทุกวินาทีเห็นว่าเป็นเพลงที่ทั้งพี่แจ็คแล้วก็ FC หลายคนชอบแล้วก็เป็นเพลงที่คือโดดเด่นและก็ดังมากของพี่เจมส์นะทุกวินาทีหลายคนก็เอาไปโคเวอร์แล้วก็เป็นเพลงที่มีความหมายที่ดีมากยิ่งเวลาเราฟังมีคนถามว่าดีเจเปิดเพลงยุค90ก็จริงๆในยุคไหนที่ขอมาก็คือเปิดให้หมดทุกคนเลยนะส่วนในยุค90ในเรื่องใครที่อยู่ในหลายๆยุคเนี่ยมันจะเป็นยุคใหม่ยุคเก่าเลยนะลองฟังเสียงเพลงลองฟังเนื้อเพลงเนื้อหาเพลงต่างๆกลิ่นอายสไตล์ของการแต่งเพลงในแต่ละยุคก็จะต่างกันออกไปแล้วเมื่อเราเห็นในยุค80ยุค60ยุค90หรือว่าในยุค2000ในยุคที่เป็นปัจจุบันแบบนี้ที่มีเพลงแร็ปเพลงอะไรต่างๆมันก็คือความท้าทายที่เป็นศิลปะทางด้านเสียงดนตรีรังสรรค์ความสนุกความบันเทิงความกลมกล่อมความเพลิดเพลินให้กับพวกเราเหล่าศิลปินก็ทำหน้าที่ในการสร้างผลงานที่เป็นสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็ทำให้ทุกคนน่ะได้รู้สึกว่าเป็นเพื่อนในแต่ละช่วงด้วยคุณก้า61เขาบอกว่าผมอยู่ในยุค90นะฉะนั้นมันก็จะเป็นสไตล์ที่นักแต่งเพลงเนี่ยได้ทำเพลงออกมาแต่ในยุคนี้ปัจจุบันนะในยุค Gen 4เนี่ยก็หลายคนก็เอาหยิบเพลงเดิมๆเนี่ยเป็นเพลงในยุค90เอามาโคเวอร์เอามาแต่งเอามารีเมคใหม่อะไรเงี้ยเพื่อที่จะทำให้มีความกลมกล่อมมันก็เป็นผสมผสานที่ลงตัวนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเพลงเก่าอยู่กับเพลงใหม่ได้แบบลงตัวหลายๆเพลงที่ถูกหยิบยกขึ้นมาคนที่อยู่ในยุคเดิมๆก็สามารถที่จะร้องตามได้แล้วก็ผสานกับความเป็นเจนซีเข้าไปมันก็เป็นความสนุกที่เป็นในยุคปัจจุบันทำให้เรารู้ว่าเราอยู่ในปัจจุบันก็ตามแต่ว่าเราสามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้แบบลงตัวอะไรพี่รังสีส่วนของพี่นะพี่เกิดไม่ทันยุค90พี่เกิดในยุคมิเลเนียมมิเลเนียมคืออะไรมิเลเนียมมิเลเนียมมองและเธอจะได้รู้ทุกวินาทีดีเจโบนึกไม่ค่อยออกเท่าไหร่ถ้าเกิดว่ามิเลเนียมโบนึกถึงตัวการ์ตูนเหลืองๆหรือเปล่าอะไรอ่ะตัวการ์ตูนเหลืองๆอ่ะก็ตัวการ์ตูนที่มันเป็นตัวเหลืองๆแล้วมันก็พูดกันภาษาที่ภาษาแบบพี่อย่างนี้หรือเปล่า

0: ไอ้นั่นมันมินเนี่ยนมิเลเนียมมันเหมือนกันหรือเปล่าอันพี่เกิดยุคมิเลเนียมอันนั้นมันมิเนียนมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละที่มาแยกแยะกันเถอะเกิดมาเป็นคนอย่าแยกแยะเยอะเดี๋ยวมันจะเลอะเทอะนะจะบอกให้เราจงรวมตัวกันสามัคคีกลมกล่อมไว้ให้เป็นหนึ่งเดียวเข้าใจไหมทุกๆคนมันยากแยะยังไม่ยุ่งยิ่งขนาดนั้นมันแยกกันให้เป็นรวมเป็นหนึ่งเดียวก็นั่นจะบอกเยอะว่าพวกเราต้องรู้จักสามัคคีสมานนับแผลกันอยู่ด้วยกันนะเข้าใจปะพี่เกิดคิดที่สกัด2000ยังไงล่ะมินลานะยังมนุโบไม่รู้หรอกไม่อยากนึกเท่าไหร่เพราะว่าปวดหัวอย่าเอาเรื่องที่เป็นประวัติศาสตร์มาใส่หัวดีเจโบเพราะว่าโบไม่อยากอยู่ในประวัติศาสตร์โบอยากอยู่ในลิ้นชักของดราเอมอนแล้วก็เปิดออกมาโบจะโผล่มาพร้อมกับดราเอมอนแล้วเฮ้ยสวัสดีโนบิตะสวัสดีโนบิตะฮะตัวอะไรเนี่ยเอ้ยโบอยากอยู่ในนั้นอยากอยู่ในโลกแห่งจินตนาการไม่เอาหรอกปี2000ปีไหนก็ไม่เอาอยากอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ไปอนาคตกันด้วยทำไมชินหนูโบอะไรขี้ดื้อจังเลยอันนี้ยังอยู่นี่ทำไมเล่าอยู่ 89.0 ก็จะเป็นอะไรที่แบบเราสามารถจินตนาการได้สนุกจังเลยและคืนนี้สุขอาสามาทำไมเออจะมาทำไมกันนะวันนี้โบจะมาหนูโบถ้าโบโผล่ไปจากลิ้นชักพี่จะหวดด้วยไม้ตีมาแมลงสาบเลยพี่หวดด้วยไม้ตีมาแมลงสาบอย่างนั้นเหรอบ่ม้วนตัวตีลังกา 8,000 ตลบลบนี้ไม้ตีมาแมลงสาบของพี่ได้หลังจากนั้นโบก็จะใช้การตอกขาพี่หกล้มปึ๊กเออหลังจากนั้นไม้ตีมาแมลงสาบหลุดออกจากมือของพี่ในทันใดโบกระโดดรับไม้ตีมาแมลงสาบปุ๊บหลังจากนั้นโบเอาไม้ตีมาแมลงสาบฟาดพี่ลงคืนถือว่าเป็นการลงทันโบชนะหลังจากนั้นพี่รังสีวิ่งไปฟ้องแม่ว้าวสนุกจังเลยอยากฟังต่อไหมคะทุกคนถ้าอยากฟังต่อแล้วก็คืนนี้ต้องมาสุขอาสามาทำไมนะคะพาต่อกันดูว่าพี่รังสีจะเป็นยังไงจะหนีออกไปได้หรือเปล่าไงต้องมาลุ้นกันนะคะในค่ำคืนนี้แม่ครับฟ้องแม่ไปเลยบอกก็จะบอกว่าคุณแม่คะเรากำลังเล่นกันอยู่พี่รังสีเหมือนแสดงเป็นตัวผู้ร้ายแล้วก็เลยวิ่งกลับมาฟ้องคุณแม่นะคะจริงๆเราไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนี่ค่ะไม้ตียุงที่พี่รังสีทำตกเอาไว้ขอบใจมากนะหนูเนี่ยเป็นเด็กที่มีน้ำใจมากเลยเห็นของตกก็ยังหยิบมาคืนให้คุณแม่ด้วยไม่เป็นไรค่ะคุณน้าอุ้ยรีแม่ว่าน้าเหรอจ๊ะอุ้ยแสดงว่าแม่ยังสาวอยู่ใช่สิคะคุณน้ายังดูสาวอยู่เลยอ่ะคุณน้าคะหนูต้องขอตัวไปแล้วค่ะนี่จะหนูอะไรล่ะคะน้าให้ตังค์20บาทด้วยอุ้ยมีค่าชมด้วยแหละได้ตังค์20บาท
1: หันหน้าขวับมาอีกทีรังสีโดนแล้วเงยนี่แหละแผนการในการฝังนี่คือนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าร้ายกับดีเจเบอร์ใช่ไหมจะเดินแบบนี้แหละ
0: น่าสงสารนี่รังสีจังเลยคืนนี้มาฟังต่อนะคะกับสุขอาสามาทำไม3 ทุ่มเป็นต้นไปในคืนนี้ทุกวันศุกร์นะจ๊ะ

คะนี่ขอบคุณด้วยสำหรับผู้สนับสนุนของเรานะคะสำหรับโครงการของสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตค่ะกับการเดินทางที่สะดวกเพราะว่าเชื่อมต่อกับถนนสีจันทร์สโมสรมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสและส่วนกลาง3ศูนย์ขนาดใหญ่กระดินไอสไตล์ยุโรปค่ะอยากให้ทุกจังหวะชีวิตของคุณเต็มไปด้วยความสุขต้องโครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเลยนะคะเริ่มต้นที่ 3.29 ถึง 15 ล้านบาทติดต่อสอบถามไปได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือ1720ค่ะ1720และขอบคุณนะคะไปจนถึงสำหรับผู้สนับสนุนของเราอีกหนึ่งท่านกับ Attitude Clinic นะคะคลินิกที่เต็มไปด้วยความสบายใจและเน้นเรื่องของการรักษาสิวมีรุมสิวรอยแดงรอยดำอยากจัดการที่นี่มีเครื่องวิเคราะห์ใบหน้าปรับผิวของคุณให้สามารถที่จะเรียบเนียนได้แต่ว่าจะต้องผ่านการดูแลโดยคุณหมอโดยตรงนะคะไม่มีเลี้ยงไข้ยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวตามงานวิจัยที่ตีพิมพ์แบบล่าสุดในคอส690บาทยากินหากคุณจะต้องได้ทานแล้วก็จะตรวจวัดเช็คค่าตับก่อนในการตรวจเลือดเพื่อความปลอดภัยและการรักษาที่ได้รับผลดีค่ะสนใจนะคะตรงไปที่ทางออกของตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพและแฟนเพจ Facebook พิมพ์ Attitude Clinic ขอนแก่นเป็นภาษาอังกฤษและตามด้วยภาษาไทยค่ะ Green Bio Super Treatment Cream นะคะทรีทเมนต์ผมที่ถูกและก็ดีในซองสีน้ำเงินที่ขายมาแล้วกว่า300ล้านซองผสานจากสกัดธรรมชาติมีทั้งเคราตินเมียรังไหมน้ำมันดอกทานตะวันซึ่งสามารถใช้ง่ายๆสระผมปุ๊บเอา Green Bio หมักเอาไว้ 2-5 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดในกรีนไบโอที่อยากให้คุณได้ไปสัมผัสสังเกตคำว่ากรีนไบโอให้ดีนะคะส่วนใครที่ทำสีผมแล้วก็ไม่อยากให้สีผมเนี่ยเฟดออกไวๆและเส้นผมก็สามารถที่จะบำรุงความแห้งเสียได้จากการทำเคมีสูตรโกลค่ะซองสีน้ำเงินและมีสีน้ำเงินบนเอาใหม่นะซองสีส้มทองและมีสีน้ำเงินแปะอยู่บนหน้าซองนะคะเดี๋ยวจะสับสนคนละสูตรกันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศครับผมวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับข้อความหน้าเว็บคุณปฏิหารจากสมุทรสาครขอบคุณคุณพลากรคุณมาดามคุณเจมคุณสายรุ้งคุณวาวาคุณพานุพงศ์มิสเตอร์พอลจาก USA ด้วยขอบคุณคุณเนคุณมีสวัสดีแล้วก็ขอบคุณพี่เก่าด้วยนะคะจากกทม.คุณคลิปจากลพบุรีค่ะพี่พันจิตจากเพชรบูรณ์ครับขอบคุณคุณพินนะคะขอบคุณคุณโรเจอร์จากเชียงใหม่คุณโอมีจากอังกฤษขอบคุณคุณเคียวโกะจากพัทยาขอบคุณพี่รังสีจากพิษณุโลกขอบคุณคุณ61ฮะขอบคุณคุณธนากรจากกรุงเทพมหานครคุณธเนศด้วยจากกทม.คุณภารการจากราชบุรีและขอบคุณคุณคุมาจากชลบุรีด้วยพร้อมด้วยคุณผู้ฟังทุกท่านทาง 89.0 Best Radio นะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังที่ Best ตรงนี้ในช่วงของ DJ โบนิยามเช้าคืนนี้เจอกันแน่นอนนะคะสำหรับสุขอาสามาทำไมเพิ่มเติมความสุขในค่ำคืนนี้ DJ โบมาสถานีอีกหนึ่งหนอยากให้ทุกคนได้มาผจญภัยกันคืนนี้เจอกันนะวันนี้ดีเจโบต้องลาไปแล้วนะครับเติมพลังกันเช้านี้ในส่วนของดีเจโบนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: Station
1: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
2: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
3: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
4: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
3: นางไหนอ่ะ
4: ก็นี่ไง
5: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
3: ้เชื่อได้แน่นะ
4: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
3: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
4: อ่ะเป็นไง
3: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
6: เลย

ข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลนิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้น

0: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
1: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
0: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
1: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร0942398699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
2: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

0: Development Group
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
2: ดียังไงหรอ
1: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: สำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
4: ฮะอะไรนะ
3: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
5: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
6: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณภัณฑ์มันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
7: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่
8: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
9: สโมสรฟิตเนสและสระ

ใต้น้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้นแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขาม
1: ีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
2: เตยอยากมีบ้านจากหลังเดอยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กระย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
3: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
4: แมนบอกเป็นจังใดล่ะผ่อนแพงบอก
3: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคาหนี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
0: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเลเฟิร์สบริวันหนองหลุกโทร080-444-2555เฟิร์สบายพาสดอนบ่มโทร099-038-3030เฟิร์สกลางเมืองนอนตุ่นโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
6: Welcome to คุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Best Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Group จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Best Radio โดย DJ ปังคุงจตุพรกฤษณรัตน์
7: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitudeเพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298 เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: เม้นกรุ๊ป
1: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำ
3: คุณธรรม
4: เอาไปทำเอง

ศุกร์เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กตอกพบกันที่โครงการทุกสุ

0: จะเรียนต่อไหนดีอ่ะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศอยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: Development Groupอยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

่าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อเริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
3: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
2: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
4: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนละพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
5: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
6: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
7: เตยอยากมีบ้านจักหลังเดอยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่ก็ย้านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
8: เอาเธอบ่ทันฮู้ติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
9: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ่
8: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
5: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร0804442555 First by ายพาร์ทดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนอนตุ่นโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
10: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
11: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
10: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาม
12: ีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 สติ

0: เลือกชิลลี่ ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ชิลลี่พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ที่ Go Hotel ทุกสาขา
1: ออฟฟิศสำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
2: ฮะอะไรนะ
1: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
3: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
0: Best FM 89.
4: Chang Ya, 좋아하는 랜덤 게임 랜덤.

ลุคอัพเธอแนวครับงานจากเซเลน่าโกเมสนะครับแล้วก็โรเซ่กับอาปาถึนั่นเองนะครับฟีเจอริงกับบูโนมาเนาะอย่างที่ปังบอกไปว่าเดี๋ยวโรเซ่จะมีซิงเกิลใหม่ออกมานะหลังจากที่ลิซ่านะครับเจนนี่แล้วก็จีซูปล่อยซิงเกิลของแต่ละท่านออกมาแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมีอีกหนึ่งเพลงใหม่ของโรเซ่ด้วยนะครับเดี๋ยวมีเมื่อไหร่มาเปิดให้ได้ฟังกันนะ She touched

ตอนนี้เรามาพูดถึงสายมูกันหน่อยดีกว่าสายมูท่านไหนนะครับที่อยากมีบ้านดีๆนะครับวันนี้ทุกโครงการของเรนีโอเลยนะพระศุกร์เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์ถ้าคุณเป็นสายมูที่อยากมีบ้านครับนี่คือจังหวะดีของคุณแล้วนะฮะเรนีโอนะครับนำแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวย้ำเลยนะฮะว่าราคาเดียวนะและถ้ามาก่อนก็ได้ที่ดินใหญ่ก่อนไปเลยนะครับผมบนสามทำเลทองทั้งมะลิวันใกล้มอขอและสนามบินครับทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคานะ 3.25 ล้านบาทถึง10ล้านบาทครับแต่เดี๋ยวก่อนนะซื้อบ้านทั้งทีนะครับเลิกต้องปังเลอร์นีโอชวนคุณมาตรวจเลิกนะครับเช็คดวงกับหมอดูดังจาก TikTok แบบตัวต่อตัวเลยนะครับเตรียมตัวให้พร้อมเราพบกันที่เลอร์นีโอทุกโครงการทุกทำเลทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้นนะครับแอดไลน์มาได้เลยพิมพ์แอดไซน์ LENEO นะครับแล้วก็เบอร์โทร083-436-6643จ้ะร้านน้องๆเด็ก70อย่าลืมนะครับม.4 ปทุมขอนแก่นรับสมัครแล้วนะน้องๆที่กำลังศึกษาชั้นม.6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะครับสมัครภายใน15กันยายนนี้รับไปเลยทุนการศึกษาสูงสุด 20,000 บาทครับไม่ต้องรอจบการศึกษาไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นเลย043224111ฮะหรือ0925374400เนาะเงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยนะจ๊ะแต่ถ้าคุณอยากมีบ้านเพื่อการเริ่มต้นที่นี่เลยครับ The First บ้านหลังรักเพื่อการเริ่มต้นหนอแน่นอนเรามีบ้านสวัสดิการผ่อนเดือนละ900บาทครับคุณสามารถเป็นเจ้าของทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้1คันกับ4ทำเลรอบเมืองขอนแก่นเลยดอนบ่มกุดกว้างหนองหลุบนนตุ่นนะครับบ้านสำหรับทุกอาชีพเลย

นะฮะอย่างที่ปังบอกไปนะครับผมเนาะสำหรับทุกอาชีพเลยแล้วถ้าคุณมาจองช่วงนี้เนี่ยเขาฟรีโอนฟรีจำนองฟรีฟรีพมานด้วยจัดเต็มแบบนี้ห้ามพลาดเลยที่โครงการ Fresh ครับ0804442555นะครับ Facebook IG แล้วก็ไลน์พิมพ์ @first.house4begin ฮะและหมอน้ำหวานคลินิกครับทุกคนอีกหนึ่งคลินิกเสริมความงามดีๆกว่า 20,000 ซีซีเนี่ยต้องยกให้หมอน้ำหวานคลินิกเลยนะฮะในเรื่องของการแก้ปัญหาใต้ตาเรสไทเลนฟิลเลอร์สัญชาติสวีเดนครับเนื้อเกลี่ยง่ายมีความเป็นธรรมชาติอยู่ได้นาน 8-12 เดือนเลยหรือจะเป็นจูวีเดิมฟิลเลอร์สัญชาติอเมริกาเนื้อนุ่มละมุนอยู่ทนอยู่นานครับอยู่ถึง 12-18 เดือนเลยนะฮะและเติมใต้ตาที่หมอน้ำหวานคลินิกปังบอกได้เลยนะครับว่าพิเศษมากๆเลยลดการฉีดโดนเส้นเลือดนะครับเพราะว่าเขาฟรีเข็มทุกเคสเลยสร้างพื้นที่ในการเติมเต็มได้ดีขึ้นด้วยแล้วก็ป้องกันความเจ็บปวดระหว่างทำหัตถการป้องกันการเกิดรอยเขียวช้ำนะครับมากันได้เลยดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์แท้ตรวจสอบได้นะครับมีอย.ตามกฎหมายเปิดกล่องต่อหน้าทุกคิสสแกนเช็คได้เมื่อทำหัตถการเสร็จนะครับสามารถนำกล่องกลับได้เลยคนไข้มั่นใจได้เลยว่าหัตถการที่ทำของทันแล้วก็เห็นผลอย่างแน่นอนนะฮะแล้วถ้าพี่ชายบริการอย่าลืมจ้างว่าฟังมาจากเบสเรดิโอนะคุณจะได้รับไปเลยเมโซคอเรียหน้าใสชำเบานะครับมูลค่าถึง 2,500 บาทกันเลยทีเดียวนะก็มากันได้ครับผมเนาะหมอน้ำหวานคลินิกฮะแล้วก็แอดไลน์ได้น้องพิมพ์แอดไซน์ L-E-O เดี๋ยวนะแอดไซน์หมอน้ำหวานคลินิก KKN ครับ Facebook ก็ดร.น้ำหวานคลินิกนะครับและในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนสังเกตไหมว่าคนอ่ะซื้อบ้านน้อยลงแต่คนเช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันเลยเศรษฐกิจแบบนี้นะฮะคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกการเช่านะครับแทนการซื้อทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์แล้วก็หอพักเรียกได้ว่าเติบโตเนาะส่วนกระแสแบบชัดเจนเลยแน่นอนครับนี่คือโอกาสเลยของคนที่อยากมีรายได้ประจำฮะแม้ในวันที่เราเนี่ยหยุดทำงานนะคุณสามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์หรือหอพักนะครับปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยด้วยการเลือกบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องครับบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนแทนคุณนะครับต้องแต่เริ่มต้นจนสามารถเนี่ยทำกำไรให้คุณได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนาะการเลือกบริษัทรับเหมานะฮะไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวแต่ต้องเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนมีผลงานการก่อสร้างจริงครับบริษัทที่ดีนะครับต้องส่งมอบงานตรงเวลาและไม่ทิ้งงานวันนี้ฮะธนากุล Development Group เนาะเราเนี่ยมีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีครับดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพนะมีทั้งวิศวกรนะครับสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนฮะเพื่อให้คุณเนี่ยได้อาคารที่แข็งแรงเนาะได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดนั่นเองการันตีเลยนะครับด้วยผลงานการก่อสร้างนะที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงนะครับคุณสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงทุกโครงการเลยนะอย่างที่ปังบอกกันไปว่าในวันที่คนส่วนมากนะยังเลือกการเช่ามากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านนะครับดีมานด์อพาร์ตเมนต์และหอพักเติบโตสวยกระแสชัดเจนขณะนี้เนี่ยอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปมาเปลี่ยนที่ดินมากเปล่าของคุณเนาะให้การเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือนกันดีกว่าติดต่อเราได้เลยวันนี้ฮะพร้อมให้คำปรึกษาวางแผนและประเมินหน้างานให้ฟรีเลยที่สำคัญนะยังมีโปรโมชั่นพิเศษดีๆอื่นๆอีกมากมายพร้อมมอบให้คุณนะครับเพราะฉะนั้นคลิกเลยที่ธนากุล Development Group นะครับหรือโทร090นะครับ896-5556 0908965556นะครับอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนนะก็ต้องธนากุล Development Group เลยเบรกกันปั๊บจ้ะเดี๋ยวกลับมาครับ Best FM 89.5

0: นท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำเอง
2: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
3: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
3: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาท

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงโชคทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
2: เรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลย

สุขเข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกสุขเสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณนะทำเอาไปทำมันเอง
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: Best FM 89

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio In a feelings I never
1: felt The way you got me หนึ่งเพลงนี้นะครับงานจาก Written Me ครับกับหนึ่งซิงเกิลที่มีชื่อว่า Touch นั่นเองนะฮะแล้วก็หนึ่งซิงเกิลของ Marshmello ครับ Close My Eye นั่นเองซิงเกิลล่าสุดของ Marshmello เลยนะครับก็แนะนำเป็นเพลงใหม่ให้ได้ฟังกันแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เบรกหน้ากันทุกคนแน่นอนนะครับบังมีอีกหนึ่งคลินิกเสริมความงามอย่าง Attitude Clinic นะครับมาแนะนำให้ทุกคนได้มาใช้บริการกันนะครับเพราะว่าเขามาเปิดสาขาแรกที่ภาคอีสานแล้วนั่นก็คือจังหวัดขอนแก่นนี่แหละนะฮะถือว่าเป็นคลินิกรักษาสิวครับที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงในเขตทางภาคเหนือและกรุงเทพเลยที่นี่นะฮะเน้นการรักษาสิวหลุมสิวเลเซอร์รอยดำรอยแดงรอยสิวครับและมีคุณหมอให้คำปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิดทุกวันนะครับผมเนาะเน้นการรักษาแบบตรงจุดฮะที่นี่ไม่มีเรียงไข้นะครับยึดตามเบสรายงานวิจัยของการรักษาผิวที่ตีพิมพ์ล่าสุดนั่นเองนะครับและมีเครื่องวิเคราะห์ใบหน้าเพื่อเช็คปัญหาผิวเนาะเป็นการเช็คปัญหาผิวเบื้องต้นและใช้เทียบผลการรักษาหลังทำด้วยและแน่นอนนะครับส่วนคิดที่ต้องทานยาสิวนะครับทางคลินิกก็มีการโคกับหลับตรวจเลือดนะเพื่อเช็คค่าตับก่อนทานยาสิวครับให้การรักษาสิวเนี่ยเน้นความปลอดภัยและได้ผลดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับราคาครั้งละเริ่มต้นนะครับครั้งละ690บาทจะได้ยากินยาทาแถมฟรีไปในคอร์สเลยและยังมีนะครับเรียกได้ว่าให้คุณเนี่ยได้เข้ามาปรึกษากับคุณหมอก่อนได้ฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะเผื่อบางท่านแบบเออโอ้มีปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้าปัญหาสิวแบบนี้นะครับก็มาปรึกษาก่อนได้ฟรีครับคลินิกตั้งอยู่ติดทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเลยเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Facebook นะครับเซิร์ชเลยว่า Attitude Clinic ขอนแก่นจ้ะ ส่วนบ้านนะครับเรื่องบ้านเนี่ยไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยเนาะแต่คือสถานที่สำคัญนะกิตระดารับสร้างบ้านรับสร้างโครงการแบบครบวงจรเลยพร้อมดูแลก่อสร้างตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบบ้านเลยนะฮะซึ่งจะบอกว่าที่กิตระดาคอนสตรักชั่นนะครับเขามีทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนนะครับส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกิตระดาคอนสตรักชั่นครับโทรได้ที่0957966156นะครับและ Facebook ก็กิตระดารับสร้างบ้านขอนแก่นและภาคอีสานเข้าไปดูได้เลยจ้าและอีกหนึ่งโครงการล่าสุดเลยนะครับผมของหมู่บ้านสุภารัยนะฮะกับสุภารัยการวิวซีจันแอร์พอร์ตนั่นเองนะฮะบอกได้เลยว่าเดินทางสะดวกครับเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลางนะครับขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอัสตายุโรปนะฮะให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขอย่างแท้จริงที่นี่เลยจองช่วงนี้เนี่ยรับไปเลยรถยนต์ไฟฟ้าเจคูและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทเลยนะครับแล้วก็ราคาเริ่ม 3.29 ล้านบาทถึง15ล้านบาทนะครับมาได้นะครับที่โครงการหรือจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Facebook นะครับเซิร์ชเลยสุภารัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720จ้ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปเบรกกันก่อนฮะเบรกหน้าหลากหลายเพลงรอเสิร์ฟให้ได้ฟังกันอยู่นะรวมไปถึงสวัสดีค่ะงานจากนิซาด้วยจ้ะ
0: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: ธนากุล Development Group
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยา

0: ไรไหนดี
1: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
0: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
5: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
6: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
7: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
8: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
7: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
8: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
9: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
10: ดียังไงหรอ
9: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
10: โอ้ดีจัง
9: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สูตรทั้งทรีทเมนต์ซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
11: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
12: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
11: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
13: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแอคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
14: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
13: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

ข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอนิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจFacebook ดร.น้ำหวานคลินิก
3: ฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
4: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
5: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ่
4: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
6: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First by Park ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330 เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Jilly ES2 City Cafe

0: เลือกเชลลี่ ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้เชลลี่พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพร้อมกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
2: Best FM 89

0: หนึ่งซิงเกิลนี้นะครับสวัสดีค่ะจากลิซ่าจ้าแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับหนึ่งซิงเกิลนะฮะเป็นหนึ่งเพลงนะครับของ BB ครับ The Weeknd นั่นเองนะฮะ La Birth of a Feather นะครับ Billie Eilish และน้องปันครับ I Just Wanna Know นั่นเองนะฮะมาจ้าทุกคนก่อนที่เราจะไปเบรกกันนะครับข่าวดีจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นมีมาฝากน้องๆเด็ก70ด้วยนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยที่ม.ศรีปทุมขอนแก่นเขาเปิดรับสมัครน้องๆเด็ก70แล้วนะน้องๆที่กำลังศึกษานะฮะชั้นม.6กศน.นะครับปวช.ปวส.หรือเทียบเท่าเนาะสมัครปุ๊บรับไปเลยทุนการศึกษาสูงสุด 20,000 บาทนะฮะภายในวันที่15กันยายนนี้นะวันนี้วันที่11แล้วนะครับมากันได้เลยจ้ะนะฮะโดยไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องรอจบการศึกษานะครับและสอบถามเพิ่มเติมเนาะที่เบอร์นี้เลยนะฮะสำหรับมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นครับ0432241111และอีก1เบอร์นะจ๊ะ0925374400เงื่อนไขเนี่ยเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยนะฮะถือว่าเป็นม.เอกชนนะครับที่ติด1ใน5มหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยมาสมัครได้เลยจ้ะโอเคฮะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ไปเบรกกันก่อนเดี๋ยวกลับมาจ้า
1: Best FM 89 0

0: เม้นกรุ๊ปจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
1: เลิศ
3: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทน์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
4: มือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำ
6: คุณธรรม
7: เอาไปทำเอง

ศุกร์เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,000

0: เลือกชิลลี่ ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ชิลลี่พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: นนไม่ได้ทำ
1: คุณนะทำเอาไปทำมันเอง
2: Best FM 89

หนึ่งเพลงใหม่เพลงนี้นะครับจากเลอเซอร์ฟิล์มนั่นเองนะนำเป็นซิงเกิลใหม่ให้ได้ฟังกันกับมิดไมล์ไนท์นั่นเองนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนาะหลากหลายเพลงเลยนะครับมิวสิกเลิฟเวอร์นะครับเวอร์ชั่นน้องมัชชานะออริจิเป็นของพี่ชามาชาวัฒนพาณิชย์นั่นเองนะครับคีช่าครับกับจอยไลน์นะครับคาริมีน็อกกับพาดามพาดามและบราบราบราจากสาวเอ็มพรีสฮะบ่ายโมง59นาทีครับทุกคนก่อนที่เราจะเข้าสู่เบรกหน้ากันแน่นอนนะครับปังฝากกันไว้ด้วยสำหรับสิ่งดีๆในเบรกนี้นะฮะร่วมสัมผัสประสบการณ์การจัดงานที่เหนือระดับใจกลางอีสานนะฮะกับศูนย์ประชุมรัศดรสินค้านานาชาติคลาสขอนแก่นกันหน่อยดีกว่านะฮะสถานที่เนี่ยพร้อมตอบโจทย์การจัดงานทุกประเภทละทุกขนาดเลยไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมนะครับงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มหกรรมคอนเสิร์ตหรือการแข่งขันกีฬาฮะคลาสก็สามารถเนรมิตจัดให้คุณได้เลยนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเรานะครับคือพันธมิตรพร้อมให้คำปรึกษาดูแลและสนับสนุนการจัดงานของคุณในทุกขั้นตอนเลยด้วยทีมงานมืออาชีพหาประสบการณ์ยาวนานบริการที่ครบครันนะครับอย่าลืมฮะพร้อมสร้างประสบการณ์การสั่งงานที่เหนือระดับประทับใจทุกคนแล้วมาสัมผัสความสำเร็จด้วยกันที่นี่กับคลาสขอนแก่นนะจ๊ะติดต่อได้เบอร์นี้เลยนะฮะกับ095371ครับ9554นั่นเองนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราไปเบรกกันก่อนฮะแน่นอนเบรกนะ

มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,000

0: เลือกเชลลี่ ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้เชลลี่พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: เตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่ก็ย้านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
2: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
3: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
2: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
0: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเลเฟิร์สบริวารหนองหลุกโทร080-444-2555เฟิร์สบายพาสดอนบ่มโทร099-038-3030เฟิร์สกลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

0: ซลล์ทุกสาขา
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
4: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
3: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
5: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
6: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
5: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
6: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจัดสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอร์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย
7: ์มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของ

0: ากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณภาพมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือ KAISศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
2: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูลและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
3: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
7: ดียังไงหรอ
6: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
9: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน H+ จากประเทศญี่ปุ่น
10: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

Best FM 89No matter what, no matter what, you got.

Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio Wine for me darling Where you move your spine is alarming

0: loud, grab a partner, take it down. It's me against the music. It's just me.
1: Best FM 89 Come
2: on.หนึ่งเพลงนี้นะครับ Britney Spears กับ Madonna นั่นเองนะครับกับ Me Again The Music นั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ก่อนหน้านั้นหลากหลายเพลงเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นนะฮะหนึ่งซิงเกิลนะครับจาก Hazy Be Kind นั่นเองนะครับแล้วก็ TikTok นั่นเองจาก Jason Derulo นั่นเองนะฮะแล้วก็ Tyler นะครับกับเพลงที่มีชื่อว่า Kiss นั่นเองรวมไปถึง Doechi กับLady Gaga ด้วยนะฮะกับหนึ่งเพลงที่มีชื่อว่า Runaway นั่นเองนะฮะแล้วก็ Midnight Sun นั่นเองนะจาก Sarah Rosen นั่นเองโอเคทุกคนผ่านไปหลากหลายเพลงกันเลยทีเดียวนะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะกลับมาฟังเพลงกันต่อนะฮะเรามาพูดถึงนะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนสังเกตไหมว่าคนอ่ะซื้อบ้านน้อยลงกับคนเช่าอ่ะเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะฮะด้วยเศรษฐกิจแบบนี้เนาะคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกการเช่าแทนการซื้อนะฮะทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์ครับแล้วก็หอพักเรียกได้ว่าเติบโตนะครับส่วนกระแสแบบชัดเจนเลยนะแน่นอนนะครับนี่คือโอกาสเลยของคนที่อยากมีรายได้ประจำนะครับ

0: แม้ในวันที่เราเนี่ยหยุดทำงานคุณก็สามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์แล้วก็หอพักปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยด้วยการเลือกนะบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องฮะบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนแทนคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถทำกำไรนะครับให้คุณได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะการเลือกบริษัทรับเหมาไม่ใช่แค่เรื่องของราคานะแต่ต้องเลือกนะครับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนมีผลงานการก่อสร้างจริงนะบริษัทที่ดีนะฮะต้องส่งมอบงานตรงเวลาและไม่ทิ้งงานนะครับวันนี้นะฮะจะบอกว่าธนากร Development Group จ้ะทุกคนเรียกได้ว่านะครับเราเนาะมีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีนะฮะดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพฮะมีทั้งวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนเพื่อให้คุณเนี่ยได้อาคารที่แข็งแรงได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดนั่นเองจ้าการันตีเลยนะฮะด้วยผลงานการก่อสร้างที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงเนาะสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงทุกโครงการนะฮะอย่างที่ปังบอกไปว่าในวันที่คนส่วนมากเนาะยังเลือกการเช่าฮะมากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านนะครับดีมานด์อพาร์ตเมนต์ละหอพักเนี่ยเรียกได้ว่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปนะมาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของคุณนะฮะให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือนกันดีกว่าจ้ะเพราะฉะนั้นติดต่อเราได้เลยวันนี้ครับพร้อมให้คำปรึกษาวางแผนแล้วก็ประเมินหน้างานให้ฟรีเลยนะครับและยังมีโปรโมชั่นดีๆพิเศษอื่นๆอีกมากมายพร้อมมากไม่คุณเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะก็คลิกเลยธนากร Development Group ครับหรือโทรนะฮะ0908965556เนาะ0908965556นะครับอย่าลืมฮะอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนก็ต้องธนากร Development Group เลยจ้าโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราไปเบรกกันก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาฟังเพลงด้วยกันต่อกับปังที่นี่ Best Radio จ้า
1: Best Radio

0: รุ๊ป
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
2: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
4: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำ
6: คุณธรรมเอาไปทำเอง
7: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
8: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
7: นางไหนอ่ะ
8: ก็นี่ไง
9: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
7: ้เชื่อได้แน่นะ
8: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
7: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
8: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
9: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
8: อ่ะเป็นไง
7: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
10: เลย

ศุกร์เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: นท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: Best FM 89
3: Best FM 89
2: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: างพี่ช่วงนี้ผมโคตรเหนื่อยเลยว่ะไปปีนผากันปะ
1: ไม่ว่างอ่ะดิติดงานอ่ะงานเยอะ
0: เฮ้ยงานอะไรพี่ไม่ต้องทำแล้วปีนผาดีกว่า

างเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: ลดนะคะเพลงของน้องเบนขวัญข้าวนั่นเองนะครับผมเพลงนี้มีชื่อว่าปะปายานั่นเองนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับ1ซิงเกิลนะฮะเป็น1เพลงของ Dutch Reed นั่นเองนะฮะ Reed เนาะหรือว่าลูกเต่าสีแดงนะฮะล็อกเป้านั่นเองนะฮะแล้วก็ตังกับจะนงพนีครับกับ1เพลงที่มีชื่อว่า10นั่นเองทุกคนนะฮะแล้วก็ยังมีเพลงของน้องเนและต่างแบสไวส์ด้วยนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่ายกมือขึ้นนะฮะเป็น Another Version นะครับออริจินเนี่ยเป็นของพี่โจโจอีบอยก่อนที่เราจะไปฟังกันต่อนะครับกับเพลงจังหวัดสนุกๆ นะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยมาแนะนำโครงการล่าสุดของหมู่บ้านสุภาไรกันหน่อยดีกว่ากับสุภาไรการวิวสีจึงแอร์พอร์ตนั่นเองนะทุกคนฝากกันไว้ด้วยนะฮะสำหรับโครงการนี้นะเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์แล้วก็เรียกได้ว่าในโครงการมีสโมสรสระว่ายน้ำแล้วก็ฟิตเนสสวนส่วนกลาง3ส่วนนะฮะขนาดใหญ่กันเลยทีเดียวนะแล้วจะบอกว่าพิเศษมากเลยจองช่วงนี้นะฮะรับไปเลยกับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทเนาะราคามีให้เลือกตั้งแต่ 3.29 ล้านบาทไปจนถึง15ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะฮะมากันได้ที่โครงการหรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันใน Facebook ก็ได้นะฮะเสิร์ชเลยนะครับว่าสุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720จ้ะโอเคทุกคนตอนนี้ปังมีอีกหนึ่งเพลงของสาวๆ 4E มาฝากกันด้วยเหงาเข้าใจนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันท้ายชั่วโมงนี้จ้ะ
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น

0: น่ารักดีเพลงนี้นะคะเหงาเข้าใจนะจ๊ะสาวสาวโฟอิฟร้องไว้นะคะเวอร์ชันนี้แล้วก็ออริจินอลทุกคนก็เป็นของพี่ปานธนพรนะครับโอเคมาตอนนี้ก่อนที่เราจะไปเบรกกันนะคะบ่าย 2:59 นาทีแล้วนะเรามาพูดถึงสายมูที่อยากมีบ้านกันหน่อยดีกว่าครับมากันได้เลยที่โครงการของเลอร์นีโอทุกโครงการเลยตลอดเดือนกันยายนนี้เลยนะพระศุกร์เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์กันไปเลยถ้าคุณเป็นสายมูที่อยากมีบ้านนะครับแน่นอนจังหวะดีของคนที่อยากมีบ้านมาถึงแล้วเพราะว่าเลอร์นีโอจัดหนักนำแปลงสวยที่สุดมาขายนะราคาเดียวเลยย้ำเลยนะฮะว่าราคาเดียวเท่านั้นนะมาก่อนก็ได้ที่ดินใหญ่ไปก่อนเลยนะทุกคนสามทำเลทองเลยไม่ว่าจะเป็นมะลิวันใกล้มอขอและสนามบินนะฮะทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39นะครับราคา 3.25 ล้านบาทถึง10ล้านบาทเนาะแต่ตอนนี้จะบอกว่าอย่าพึ่งตัดสินใจเพราะว่าตอนนี้นะต้องรีบเลยเลิกก็ต้องปังใช่ไหมถ้าเราจะออกบ้านทั้งทีนะฮะเลอร์นีโอเนี่ยเขาชวนคุณมาตรวจเลิกครับเช็คดวงกับหมอดูดังจากติ๊กต็อกเลยความพิเศษเนี่ยมอบให้เต็มที่เลยนะฮะแบบตัวต่อตัวด้วยนะครับเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมากันได้เลยที่เลอร์นีโอทุกโครงการทุกทำเลนะฮะทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้นนะครับทักไลน์ ID มาได้เลย LENEO หรือโทร0834366643อย่างวันนี้วันศุกร์นะครับมาเลยนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ไปเบรกกันก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อกับปังที่นี่ Best Radio จ้ะ
1: ฟังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: ธนาคุณ Development Group มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KIS
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: ที่ Go Hotel ทุกสาขา
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
7: ดียังไงหรอ
6: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
6: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
8: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

0: ลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
2: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
1: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
3: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
4: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
5: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
4: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
5: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลล์ไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

ศุกร์เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กตอกพบกันที่โครงการ

0: ยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
1: เอ้าเธอบ่ทันฮู้ติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
2: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
1: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานฮอด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
3: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First by Park ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนอนตุ่นโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยPlanil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะPlanil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: ออฟฟิศสำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
4: ฮะอะไรนะ
3: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
5: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
6: สวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพร้อมกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่เซ
7: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093 319 3298

เพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station How can I not leak it? I look so good, you look so good Maybe we should all leak it together F*** it You only live once, let the people see

0: SBS FM 89 Hit me
1: Disney Channel นะฮะ It's my best นั่นเองทุกคนหลากหลายเพลงเลยนะมี1ซิงเกิลของ Hilary Duff ด้วยนะครับกับ With Love นั่นเองแล้วก็1ซิงเกิลนะฮะเป็นของ Lindsay Lohan นะฮะกับ Rosemarynั่นเองนะฮะแล้วก็ Lead นะครับงานจาก3สาว Flow นะครับแล้วก็ยังมี React จาก The Pussycat Dolls ด้วยนะฮะลงไปถึง1เพลงแรกในบิ๊กนี้นะครับจาก Iron Boy นะครับ Baddie นั่นเอง Featuring กับ Jasmine นั่นเองนะฮะไป 3:34 นาทีครับทุกคนเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อในเบรกหน้านะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแน่นอนนะครับใครที่อยากจะมารักษาสิวนะครับกับคลินิกดีๆตอนนี้ไม่ต้องคิดนานแล้วเพราะว่าAttitude Clinic ครับเขามาเปิดสาขาแรกที่ภาคอีสานแล้วนะก็คือที่จังหวัดขอนแก่นนี่แหละนะครับเรียกได้ว่าเป็นคลินิกรักษาสิวที่ได้รับความนิยมในเขตทางภาคเหนือและกรุงเทพเลยเน้นการรักษาสิวหลุมสิวเรเซอร์รอยดำรอยแดงรอยสิวนะคะผมเนาะแล้วก็มีคุณหมออยู่ที่คลินิกประจำทุกวันนะจ๊ะเน้นการรักษาแบบตรงจุดครับไม่มีเลี้ยงไข้นะเขายึดตามเบสไลน์นะฮะงานวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุดนั่นเองและยังมีเครื่องวิเคราะห์ใบหน้านะครับเพื่อเช็คปัญหาผิวเบื้องต้นและใช้เทียบผลการรักษาหลังทำด้วยนะฮะส่วนในเคสที่ต้องทานยาสิวนะครับทางคลินิกก็มีการโคกับลับตรวจเลือดเพื่อเช็คค่าตับก่อนเน้นความปลอดภัยและให้ได้ผลดีที่สุดนั่นเองนะฮะราคาเริ่มต้นครั้งละ690บาทจะได้ยากินยาทาแถมฟรีไปในคอสเลยนะฮะเอาเป็นว่าคุณผู้ฟังอ่ะเข้ามาปรึกษากับคุณหมอก่อนได้ฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะนะฮะคลินิกตั้งอยู่ติดทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเลยนะส่วน Facebook ก็ Attitude Clinic ขอนแก่นฮะและน้องๆเด็ก70มาสมัครเรียนที่ม.10ปทุมขอนแก่นกันได้แล้วนะครับน้องๆที่กำลังศึกษาชั้นม.6กศน.นะครับปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะสามารถสมัครรับทุนการศึกษาไปเลยสูงสุด 20,000 บาทภายในวันที่15กันยายนนี้นะฮะไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องรอจบการศึกษาครับโทรสอบถามได้ที่043224111นะฮะและ0925374400ครับเงื่อนไขเนี่ยเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยถือว่าเป็นม.เอกชนนะครับที่ติด1ใน5ม.เอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยจ้าแล้วงานนี้ไม่อยากให้ทุกคนพลาดจริงๆเพราะเป็นงานที่ส่วนตัวมองว่าดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการได้ออกกำลังกายได้ให้ครอบครัวมาร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆและได้อิ่มอร่อยทั้งอิ่มบุญอิ่มท้องเลยทีเดียวกับกงม้ารันครั้งที่2ครับเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะแล้วมาสร้างสุขภาพที่ดีไปด้วยกันกับงานวิ่งสุดอบอุ่นแห่งปีครับกงม้ารันครั้งที่2พบกันวันที่31ตุลาคมนะครับที่ริมบึงแก่นนครนะกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพครับระยะทางกำลังดีเลย 3.8 กิโลเมตรนะฮะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะครับวิ่งได้เดินได้สนุกได้ทั้งครอบครัวเลยนะฮะไม่ใช่แค่วิ่งนะแต่คือการรวมตัวครับของคนรักสุขภาพเลยบรรยากาศเป็นกันเองสนุกอบอุ่นครับแล้วก็ยังมีพร้อมอาหารและเครื่องดื่มสารอร่อยเตรียมไว้สำหรับผู้เข้าร่วมงานอย่างเต็มที่เลยวิ่งเสร็จแล้วก็มาอิ่มอร่อยสังสรรค์กันต่อได้เลยนะฮะแล้วก็สร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะครับมีตภาพดีๆไปด้วยกันเนาะจัดโดยคณะกรรมการสมาคมปึงเถากงมาขอนแก่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นสายวิ่งสายชิลงานนี้นะครับ คุณสามารถมาร่วมกิจกรรมได้เลยห้ามพลาดนะแล้วมากันครับกับโกม่ารันนะครับครั้งที่2มาวิ่งให้สนุกสุขภาพดีไปด้วยกันจ้ะติดตามข่าวสารได้เลยนะครับที่ Facebook เซิร์ชเลยว่าโกม่าพาวิ่งครับราคาบัตร800บาทราคานี้วิ่งเสร็จแล้วอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มท้องแน่นอนติดต่อเพิ่มเติมนะครับกับคุณหงเบอร์นี้เลย0864788566นะครับ0864788566กับงานนี้กงม่ารันครั้งที่2จ้าโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเบรกกันก่อนเดี๋ยวกลับมานะ
0: ฟังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: กรุ๊ปจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: มือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำ
5: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
6: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

ข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกสุขเสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: Hey Mr. DJ Put a record on I wanna dance with my baby

0: พลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: Madonna นั่นเองนะฮะเพลงนี้ชื่อว่า Music ครับทุกคนแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับมี Love You Like a Love Song นะครับผมเนาะงานจากSelena Gomez นั่นเองนะครับแล้วก็หนึ่งซิงเกิลนะครับของเจโรนะครับกับหนึ่งเพลงที่มีชื่อว่า I'm Into You และแน่นอนครับอีกหนึ่งเพลงของเนลลี่นะครับเพลงที่มีชื่อว่า Man Eater นั่นเองนะฮะโอเคตอนนี้16นาฬิกาตรงเลยทุกคนเดี๋ยวปังส่งทุกคนนะครับฟังสิ่งดีๆกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวบริกหน้ากลับมาอยู่ต่อกันกับน้องปุ๋ยโกสุดสวยนะส่วนปังเจอกันใหม่นะครับวันจันทร์เหมือนเดิมที่นี่ Best Radio นะจ๊ะทุกคนโอเคสวัสดีฮะ
0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
2: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
3: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
2: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: เมนต์กรุ๊ปตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
3: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
2: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
3: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร0942398699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกเราอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
4: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
8: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
9: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
10: ่อฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่ก็ย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
11: เอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
12: แมนบอกเป็นจังใดล่ะผ่อนแพงบอก
11: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
3: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ Firstบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวันหนองหลุกโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

เลือกเชลลี่ ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้เชลลี่พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนละพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KIS
3: ออฟฟิศสำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
4: ฮะอะไรนะ
3: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
5: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
7: ดียังไงหรอ
6: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
6: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
8: Welcome to คุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Best Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Group จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Best Radio โดย DJ ปุ๋ยธันดารินสีม่วงงาม
9: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

ศุกร์เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลย

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
3: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
6: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude ClinicBe your comfort. ความสบายใจสำหรับคุณ

ครอบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น

0: ธนากุล Development Group
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำ
5: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
6: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: สวัสดีสุขเดย์นะคะต้อนรับเข้าสู่เบสในชั่วโมงของดีเจปุ๋ยนะคะวันนี้เราเจอกันนะสำหรับศุกร์ที่11กันยายนนะคะนายวันวันนายวันวันนะจ๊ะมาค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวส่งเพลงรอให้ได้ฟังกันนะสำหรับบรรยากาศเลิกงานเลิกเรียนกับคุณดีเจปังคงด้วยนะคะส่งช่วงต่อให้ดิฉันดูแลคุณ
1: มันก็เป็นเหมือนใจกลางความ
0: หนึ่งซิงเกิลค่ะเอจิรากรนะคะใจกลางความรู้สึกดีๆแล้วก็เมื่อสักครู่นี้หนึ่งข้อความนะคะยูริเควสมาแล้วเรียบร้อยขอเพลงรักให้เธอรู้นะคะน้องปันรีเควสโดยน้องไม้นะคะเดี๋ยวรอสักครู่เดียวจ้ะ

ในชั่วโมงนี้กริยากับคุณผู้ใหญ่ใจดีสักครู่เดียวนะคะเริ่มต้นการเนาะสำหรับเลอร์นิโอช่วงนี้นะคะพระศุกร์เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์ถ้าคุณเป็นสายมูนะคะที่อยากจะมีบ้านจังหวะนี้ล่ะนะมาแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับโปรโมชั่นดีๆเพราะว่าทางเลอร์นิโอเขาจัดหนักค่ะนำแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวย้ำนะคะว่าราคาเดียวเท่านั้นดังนั้นนะคะไปก่อนได้ที่ดินใหญ่ไปเลยนะคะดังนั้นต้องรีบต้องบอกว่าเลอร์นิโอเขามีถึง3ทำเลค่ะไม่ว่าจะเป็นทำเลมะลิวันใกล้มอขอรวมถึงสนามบินมีทำเลใจกลางเมืองนั่นก็คือบึงทุ่งสร้างแล้วก็มีทำเลใกล้สีจันทร์39ด้วยเริ่มต้นเพียง 3.25 นะคะเรื่อยไปจนถึง10ล้านบาทแต่เดี๋ยวก่อนค่ะแหมซื้อบ้านทั้งทีฤกษ์ต้องปังเนาะทางด้านของเลอร์นิโอนะคะชวนคุณมาตรวจฤกษ์เช็คดวงนะคะกับหมอดูดังจาก TikTok แบบตัวต่อตัวค่ะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะแล้วเจอกันที่เลอร์นิโอทุกโครงการทุกทำเลทุกวันศุกร์เสาร์และก็อาทิตย์นะคะพรุ่งนี้ก็เรียนเชิญได้ 9:00 นจนถึง 18:30 นจริงๆตอนนี้ก็ถือว่าถ้าคุณเข้าไปในโครงการคุณก็จะได้ดูบ้านในช่วงเย็นนะคะซึ่งช่วงเย็นเนี่ยฟีลลิ่งของโครงการเลอร์นิโอจะดีมากๆหนึ่งเลยก็คือคุณจะได้เห็นความร่มรื่นนะของโครงการแล้วก็ได้เห็นในเรื่องของสังคมภายในโครงการด้วยเพราะว่าในช่วงเวลาเลิกเรียนเนี่ยเด็กๆก็จะมาว่ายน้ำมาออกกำลังกายนะคะก็ลองไปดูฟีลลิ่งของโครงการในช่วงเย็นได้นะมีข้อสงสัยค่ะทักไปได้เลย LINE Official ของเราเครื่องหมายแอสไซน์ค่ะตามด้วย LENEO นะคะหรือว่าโทร0834366643ขอบคุณด้วยสำหรับเลอร์นิโอค่ะขอบคุณต่อเนื่องกันไปสำหรับหมอน้ำหวานคลินิกค่ะกว่า 20,000 ซีซียกให้เรานะในการแก้ปัญหาใต้ตาช่วงนี้ใครที่รู้สึกว่าใต้ตามีความลึกนะคะเป็นร่องทำให้ใบหน้าองค์รวมนั้นดูโทรมเรียนเชิญคุณมาเติมเต็มใต้ตานะคะที่หมอน้ำหวานคลินิกฟรีเข็มทุกเคสคุณหมอจะมีเทคนิคการฉีดเนียนกริบไม่เป็นก้อนนะคะใต้ตาไม่เป็นลำเก็บถุงใต้ตาด้วยในเรื่องของการใช้เข็มทู่นะคะก็จะช่วยในการลดปัญหาการฉีดโดนเส้นเลือดสร้างพื้นที่ในการเติมเต็มได้ดีขึ้นป้องกันความเจ็บปวดระหว่างทำบัตรการป้องกันการเกิดรอยเขียวช้ำที่นี่เป็นคลินิกมาตรฐานปลอดภัยสูงค่ะมีรางวัลการันตีระดับประเทศดูแลโดยทีมแพทย์ชำนาญการดร.น้ำหวานคลินิกไม่ว่าวันนี้นะคะคุณจะมีความกังวลด้านใดนะเข้าไปปรึกษากันได้เลยคลินิกตั้งอยู่บริเวณสี่แยกสามเหลี่ยมค่ะภายในโครงการไดมอนด์สแควร์ติดร้านมดแดงมอเตอร์หมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีค่ะ Your music, your request.

0: เรียบร้อยนะจ๊ะ1ซิงเกิลนะ Your Request นะคะรักให้เธอได้รู้1ซิงเกิลจากน้องปานช่วงนี้16:51 น.นะคะเดี๋ยวขออนุญาตพักเบรกสักครู่เดียวจ้า
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน
0: X Plusช่วงนี้ขอบคุณด้วยสำหรับอลิดามินเอสพลัสนะคะเมื่อร่างกายอ่อนเพลียนะพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะหรือว่าทำงานหนักมาทั้งวันอย่าปล่อยไว้นะคะให้อลิดามินเอสพลัสเป็นวิตามินคุณภาพนะคะจากญี่ปุ่นช่วยดูแลร่างกายคุณค่ะ

ต้องบอกว่าวิตามินตัวนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการดูแลตนเองนะอลินามินเอ็กซ์พลัสนะคะเม็ดเล็กเคลือบกลมสีเหลืองทานง่ายทานแค่วันละ1ครั้งนะคะหลังอาหารเท่านั้นเองค่ะตัวนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าส่วนประกอบสำคัญนะคะมีเฟอร์ซันไทอะมีนอนุพันธ์วิตามิน B1 นะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีช่วยให้ดูดซึมได้เร็วและง่ายขึ้นมีวิตามิน B6 B12 รวมถึงวิตามิน E นะคะมีแคลเซียมแพนโทไทเนตที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายนะคะอย่างตรงจุดค่ะมั่นใจในคุณภาพรวมถึงมาตรฐานการผลิตจากญี่ปุ่นได้เลยสำหรับผู้ที่มีร่างกายอ่อนเพลียฟื้นฟูร่างกายจากการเจ็บป่วยนะคะช่วยเสริมวิตามินให้สตรีมีครรภ์รวมถึงให้นมบุตรหรือว่าจะเป็นช่วยในเรื่องของปลายประสาทอักเสบอาการชาปลายมือปลายเท้านะคะพร้อมไปต่อได้ในทุกวันค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณเองก็สามารถจะหาซื้ออลินามินเอ็กซ์พลัสได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านคุณนะคะอย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากันด้วยค่ะ

0: ดท้ายกันในชั่วโมงนี้ Boys Don't Cry นะคะขี้แงหนึ่งซิงเกิลฮิตนะจาก Proxy ค่ะชั่วโมงนี้ขอบคุณปิดท้ายด้วยนะสำหรับ Attitude Clinic นะคะท่านใดที่ช่วงนี้มีปัญหาในเรื่องของสิวบนใบหน้าเรียนเชิญได้เลยที่นี่นะคะบอกว่าเราเน้นในเรื่องของการรักษาสิวหลุมสิวเลเซอร์รักษารอยดำรอยแดงรอยสิวโดยจะมีคุณหมออยู่ที่คลินิกเป็นประจำทุกวันนะคะคอยดูแลอย่างใกล้ชิดดังนั้นคุณผู้ฟังก็สามารถจะเข้าไปคอนซัลท์ก่อนได้ฟรีปรึกษาก่อนได้ฟรีค่ะกับแนวทางการรักษาของเราแล้วบอกว่าจุดเด่นคือที่นี่จะไม่มีการเลี้ยงไข้เขาจะมีการยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวตามงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ล่าสุดโดยจะมีเครื่องมือนะคะในการวิเคราะห์ใบหน้าปัญหาผิวปัญหาสิวเกิดจากอะไรแล้วก็มีการเก็บในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง before after ด้วยคุณไปรักษาที่นี่นะคะคุณก็จะเห็นพัฒนาการบนใบหน้าเนาะว่าทุกครั้งที่เรามารักษาที่นี่เราดีขึ้นยังไงบ้างมากไปกว่านั้นค่ะที่นี่เน้นในเรื่องความปลอดภัยบางเคสอาจจะต้องมีการทานยาสิวควบคู่นะคะทางคลินิกเนี่ยเขาได้มีการโคนะกับแลบตรวจเลือดเพื่อที่จะให้ลูกค้าไปตรวจเลือดเช็คค่าตับก่อนทานยาสิวไว้การรักษาสิวได้ผลดีรวมถึงปลอดภัยกับตัวเราด้วยราคาเริ่มต้นเพียงครั้งละ690บาทจะได้ยากินยาทานนะคะแถมฟรีในคอร์สแล้วเรียบร้อยแนะนำอย่างยิ่งค่ะเข้าไปปรึกษาคุณหมอก่อนได้เลยฟรีนะจะได้รู้นะคะว่าสิวบนใบหน้าของเราเนี่ยมันจะต้องมีกรรมวิธีเนาะในการรักษายังไงบ้างคลินิกตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลนะคะติดถนนมิตรภาพAttitude Clinic นะคะโลโก้สีฟ้าหรือว่าอยากจะลองเข้าไปดูรีวิวค่ะบางคนนี่อาจจะคิดว่าอุ๊ยปัญหาสิวบนใบหน้าผมนี่คือมันโหดมากเลยจะไหวหรือเปล่าที่นี่นะลองเข้าไปดูรีวิวเพราะว่าบางเคสเนี่ยสิวเห่อทั้งหน้านะคะก็หายได้เมื่อคุณมาที่ Attitude Clinic นะคะ Facebook นะพิมพ์ Attitude Clinic ขอนแก่นได้เลยค่ะเป็นคนแพ้คนที่เธอไม่เคยสนใจตอนเป็นขี้แง่คนคนนี้มันคิดไม่ไกลขอบคุณปิดท้ายด้วยสำหรับธนากร Development Group นะคะที่นี่เป็นบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องบริษัทที่มีการคิดวิเคราะห์นะคะช่วยคุณนะในการวางแผนตั้งแต่เริ่มต้นนะคะจนกระทั่งทำกำไรได้เลยในเรื่องของการเลือกบริษัทรับเหมาทุกวันนี้จะมาเน้นในเรื่องของราคาไม่ได้แล้วจะต้องดูในเรื่องของความน่าเชื่อถือมีตัวตนไหมมีผลงานการก่อสร้างจริงไหมและส่งมอบงานเนี่ยตรงเวลาหรือเปล่ามีประวัติเสียมีคนบอกเอ้ยทิ้งงงทิ้งงานนั่นนู่นนี่ไหมคือมันจะต้องเช็คมากกว่าการที่คุณจะประมูลนะว่าใครจะสร้างให้คุณในราคาที่ต่ำที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็มีในเรื่องของการโกงการอะไรกันมากมายนะคะในส่วนของธนากร Development Group นะคะเราแบบว่ามีการส่งมอบงานตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนนะคะด้วยทีมงานมืออาชีพทั้งทีมวิศวกรนะคะสถาปนิกรวมไปถึงนักวิเคราะห์ผลตอบแทนซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเพิ่งก้าวมาทำธุรกิจหอพักรวมถึงอพาร์ตเมนต์ก็อาจจะนึกไม่ออกนะว่าเราลงทุนไปเท่านี้จะเริ่มคืนทุนเมื่อไหร่แล้วก็จะเริ่มกำริกำไรเป็นเสือนอนกินเมื่อไหร่อะไรยังไงจุดนี้เนี่ยเราก็จะมีทีมนักวิเคราะห์ผลตอบแทนให้คุณด้วยเพื่อให้คุณนั้นได้ทั้งอาคารที่แข็งแรงได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดค่ะพูดคุยกันได้เลยนะวันนี้เรามีบริการประเมินหน้างานฟรีด้วยติดต่อธนากร Development Group นะคะโทร090-896-5556ค่ะอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากร Development Group เท่านั้นนะคะ
1: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

0: นที่ Go Hotel ทุกสาขา
1: ออฟฟิศสำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
2: ฮะอะไรนะ
1: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
3: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
4: งานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
5: เพราะที่นี่คือ KAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่KAIS
6: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
8: ดียังไงหรอ
7: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
8: โอ้ดีจัง
7: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
2: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
1: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุ่นถนน

0: วิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook Chalapruk Park View
1: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลี่เลือกพิจิตรเพชร
2: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
4: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
5: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
6: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนโปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
5: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
6: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

ุกเข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลย

0: ธนาคุณ Development Group
1: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอชพลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอชพลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอชพลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอชพลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอชพลัสจากประเทศญี่ปุ่น
6: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
7: ่อเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่ก็ย้านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
8: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
9: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
8: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
10: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ Firstบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330 เงื่อนไขเป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนด
11: Best Radio เคลื่อนฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำ
5: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
6: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
7: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
6: นางไหนอ่ะ
7: ก็นี่ไง
8: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
6: ้เชื่อได้แน่นะ
7: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
6: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
8: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
7: อ่ะเป็นไง
6: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
9: เล
6: ิ
9: ศ
10: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: ดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำ
5: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง

สุขเข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลนิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกสุขเสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: BS FM 89คลื่นนี
1: ้ New version ค่ะ Live Session นะคะ The Raven Dolls นะคะ Expo Key Lion นะกับเพลงที่มีชื่อว่าลงใจนะคะก่อนหน้านั้นมีอยู่ด้วยค่ะแค่คนคุยทำไมมันเจ็บกว่าเลิกกับแฟนก็ไม่รู้เนาะเลิกกับคนคุยนี่แหมมันเลิกแบบว่าเจ็บยิ่งกว่าแฟนเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าแค่คนคุยมันมีการบอกว่าได้ลุ้นได้เหลือมคุยกันหยิกแกมหยอกนั่นนี่มันมีความลุ้นนะว่าอุ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะได้ลงเอยกับคนนั้นไหมกำลังเข้าได้เข้าเข็มอยู่ดีๆพอจะตกลงสถานะเท่านั้นแหละผมยังไม่ได้คิดอะไรมากกว่าคำว่าพี่ผมยังไม่ได้คิดอะไรมากกว่าคำว่าน้องผมยังไม่พร้อมครับคุยต่อไปเรื่อยๆได้ไหมอุ้ยตายละอกหักจากคนคุยนี่แหมมันเจ็บยิ่งกว่าอกหักจากแฟนนะทะเลาะกันกับแฟนนี่มันยังมีประดงประเด็นนะมันยังมีสาเหตุมันจะมีที่มาที่ไปมันจะมีความทะเลาะเบาะแว้งมีความว่าเลิกกันจริงเลิกกันจังมันทะเลาะกันมันนู่นมันนี่มันคบกันมาสักระยะแต่ว่าคนคุยหนี่ยังบอกท่านคบเด๋ You understand คำว่าแค่คนคุยไหมบางคนนี่ยังไม่เคยเจอหน้าเลยนะจ๊ะได้ร้องได้เร็กคุยตามนู่นตามนี่ตามแอปพลิเคชันเอ่ยใดหอดย้ำอุ้ยตายแล้วยังไม่ทันตกลงปลงใจโดนบล็อกซะงั้นในช่วงนี้ขออนุญาตพักในเรื่องของเพลงสักครู่เดียวค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวส่งเพลงต่อเนาะขอบคุณด้วยสำหรับหมอน้ำหวานคลินิกวันนี้เสียงไม่ดีเลยเนี่ยเบิร์นๆกันไป20,000 ซีซีนะคะยกให้เราเนาะในการแก้ปัญหาใต้ตานะคะที่นี่คุณหมอก็จะมีเทคนิคการฉีดเนียนกริบไม่เป็นก้อนใต้ตาไม่เป็นลำนะคะเก็บถุงใต้ตาด้วยใครที่ตอนนี้รู้สึกว่าใต้ตามีความลึกมีความโทรมมีความเป็นร่องนะจ๊ะทำให้ใบหน้าองค์รวมของเรานั้นก็ดูโทรมไปด้วยเนี่ยก็แนะนำเลยนะคะกำลังรีเสิร์ชข้อมูลเนาะคลินิกเติมเต็มใต้ตาเรียนเชิญคุณไปนะคะที่หมอน้ำหวานคลินิกซีลอดเวลาตัวนี้ดีเจเนี่ยจะรอดไหมคลินิกตั้งอยู่บริเวณ4 แยก 3 เหลี่ยมนะคะภายในโครงการไดมอนด์สแควร์ติดร้านมดแดงมอเตอร์ค่ะไม่ได้มีแค่ในเรื่องของฟิลเลอร์ใต้ตานะโบท็อกเอ้ยร้อยไหมเอ้ยเครื่องมือยกกระชับกำจัดขนนะคะเลซ่งเลเซอร์วิตามินผิวเอ่ยใดก็คือมีครบนะคะลองเข้าไปดูในเรื่องของบริการพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆทางแฟนเพจ Facebook นะคะพิมพ์ดร.น้ำหวานคลินิก LINE @ดร.น้ำหวานคลินิก KKN ค่ะอีนี้สำหรับคนฟังชาวเบสก็แจ้งทางเคาน์เตอร์ได้เลยนะคะมาที่นี่เพราะว่าดิงโฆษณาจากเรื่องของเราคุณก็จะได้รับตัวเมโซเรียบร้อยหน้าสายฉ่ำวามูลค่า 2,500 บาทฟรีขอบคุณด้วยสำหรับหมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีค่ะ

ึ่งซิงเกิลจากวง TACE นะคะ TACE ชื่อเพลงว่า Mass Onก็บอกว่าสมาชิกของวงนะคะ5สาวสุดสวยยังแบบเด็กๆกันอยู่เลยนะแต่ว่ามากความสามารถจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นน้องอายูมินะคะน้องเจ้าจอมค่ะน้องจันเจ้าน้องลียานะคะแล้วก็น้องโตเกียวค่ะนี่ถือว่าเป็นซิงเกิลเดบิวต์นะคะก่อนหน้านี้ก็ส่งเพลงเทสมาและเราได้ฟังไปแล้วเรียบร้อยถึงแม้ว่าจะยังแบบเด็กๆนะแต่ว่ามากความสามารถไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการร้องการเต้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่ะมีความเป็นมืออาชีพมากๆเนาะภายใต้บ้านหลังใหญ่นะคะ Love is Entertainment นะคะยังไงก็ฝากนะอีกหนึ่งทีป๊อปนะคะเกิร์ลกรุ๊ปนะในบ้านเราลองเข้าไปดู MV ได้ MV คือสวยมากคืออินเตอร์สุดๆไปเลยนะคะแต่ในชั่วโมงนี้พักในเรื่องของเพลงสักครู่เดียวขอบคุณด้วยนะคะสำหรับกริดและดาคอนสตรัคชั่นเพราะว่าบ้านนะคะไม่ใช่แค่ในเรื่องของที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่สำคัญค่ะเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่เซฟโซนเป็นพื้นที่ที่ครอบครัวจะได้มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันวันนี้นะคะถ้าคุณมีแพลนเนาะจะสร้างบ้านแนะนำค่ะกริดละดารับสร้างบ้านรับสร้างอาคารโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างนะคะตั้งแต่การออกแบบวางแผนไปจนถึงวันส่งมอบบ้านกันเลยทีเดียวด้วยทีมงานมืออาชีพค่ะมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลาด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของงบประมาณนะที่ควบคุมได้บางท่านอาจจะมีงบประมาณในการสร้างบ้านในใจก็ลองพูดคุยกันได้เลยค่ะวันนี้สนใจพูดคุยกันนะคะกับกริดละดาคอนสตรัคชั่นสอบถามเพิ่มเติมค่ะที่0957966156นะคะหรืออยากจะลองเข้าไปดูผลงานนะคะที่ผ่านๆมาเนาะคลิกเข้าไปที่ Facebook ตอนนี้ได้เลยพิมพ์กริดละดารับสร้างบ้านขอนแก่นและภาคอีสานค่ะคุณด้วยสำหรับร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์นะคะเคยไหมที่มองป้ายไกลๆก็ไม่ชัดเหมือนเดิมอ่านฉลากยาอ่านตัวอักษรในมือถือนี่แหมต้องยืดแขนจนสุดไปเลยปัญหาสายตามันไม่ใช่แค่ในเรื่องของอายุนะคะแต่ว่ามันคือคุณภาพชีวิตเนาะเพราะถ้าสมมติว่าเรามองไม่ชัดเหนื่อยง่ายอ่ะต้องเพ่งต้องอะไรปวดตาทำงานไม่สบายด้วยมองใครก็มองไม่รู้แล้วล่ะเนี่ยงานนี้มันมัวหมองไปหมดนะจ๊ะแต่ถ้าสมมติว่าคุณมีแพลนจะตัดแว่นนะคะก็ไม่แนะนำว่าไปซื้อแว่นสำเร็จรูปนะคะตามออนไลน์ตามตลาดเพราะว่าบางคนเนี่ยยังไม่รู้เลยนะว่าค่าสายตาซ้ายขวาตัวเองเป็นยังไงซ้ายขวาบางทีไม่เท่ากันเนี่ยบางครั้งนี่มีเอียงรวมด้วยดังนั้นนะคะแนะนำเลยเนาะไปตัดแว่นดีๆนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญไปเลยนะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตแนะนำร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ค่ะทีนี้เรามีการตรวจสายตาอย่างละเอียดนะโดยนักทัศนมาตรเพื่อให้คุณนะคะได้แว่นที่มองชัดสบายตาแล้วก็ใช้ได้นานยิ่งขึ้นมีครบค่ะไม่ว่าจะเป็นแว่นสายตาสั้นยาวเอียงมีแว่นโปรเกรสซีฟคุณภาพสูงมีแว่นกระดาษสายตานะรวมไปถึงเลนส์พิเศษสำหรับเด็กๆนะคะช่วยชะลอในเรื่องของสายตาสั้นด้วยต้องบอกว่าในเดือนนี้นะคะร้านแว่นยูนิคมีกิจกรรมมาฝากคุณผู้ฟังค่ะกิจกรรมแคมเปญเช็คตาทาอัปเกรดเพียงแค่คุณนัดหมายเข้าไปใช้บริการนะคะตรวจสายตาที่ร้านเนาะคุณมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลอัปเกรดเลนส์ฟรีทันทีจะเป็นเลนส์เปลี่ยนสีอัตโนมัตินะคะเลนส์กรองแสงสีฟ้าชุดทำความสะอาดแว่นตานะคะก็ให้คุณเนี่ยได้แว่นสเปคเทพนะในราคาที่คุ้มค่ากว่าเดิมค่ะดังนั้นนะคะอย่าปล่อยให้การมองเห็นกลายเป็นปัญหานะคะแวะมาลองสัมผัสความคมชัดใหม่ได้แล้ววันนี้นะที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์พิ
ที่กับบริเวณถนนกสิกรทุ่งสร้างนะคะใกล้ตลาดจอมคนเยื้องซีเจมอลล์ค่ะนั้นหมายในการตรวจวัดสายตากับเราหรือจองคิวร่วมกิจกรรมนะคะ0942398699นะคะหรือว่าจะค้นหาแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์บน Facebook ได้เลยเพราะว่าดวงตาคุณมีเพียงแค่คู่เดียวให้เราช่วยดูแลนะคะ

0: ยอยากมีบ้านจักหลังเดะอยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กระย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
1: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
2: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
1: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
3: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ Firstบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวันหนองหลุกโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองน่อนตุ่นโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

คันนี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: ที่ Go Hostel ทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์

0: ธนากุล Development Group
1: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
2: สำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
3: ฮะอะไรนะ
2: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
4: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
5: ปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
8: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
9: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
8: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
9: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตรา

0: จะหยุดมันได้ยังไงคะ
1: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลยังกับ CJ หมอที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร0942398699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกเราอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจ

ศุกร์เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้น

0: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเพสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
1: ่อที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

0: เม้นท์กรุ๊ป
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Lerneo Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองLerneo เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Lerneo Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทั้งที่เลือกดีที่สุด
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

1ซิงเกิลค่ะน้องพีพีกริดนะคะ The Weekend ค่ะ18:52 นนะคะใกล้หมดเวลาแล้วนะสำหรับสุกเดย์วันนี้ส่งเพลงจุกๆเลยนะคะให้ได้ฟังกันระหว่างเดินทางไปแฮงเอาท์กันนะคะสำหรับ Friday Night คืนนี้ชั่วโมงนี้ขอบคุณปิดท้ายด้วยนะคะกับสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตค่ะต้องบอกว่าเป็นโครงการใหม่ทำเลใหม่แกะกล่องนะคะจากสุภาลัยช่วงนี้ใครที่อยากจะได้บ้านทำเลดีๆนะคะบริเวณถนนเลี่ยงเมืองเดินทางเชื่อมต่อถนนสีจันค่ะมาพร้อมสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลางถึง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสายยุโรปค่ะให้ทุกจังหวะชีวิตนะคะถูกบรรเลงด้วยความสุขอย่างแท้จริงช่วงนี้นะคะก็จะมีของแจกของแถมพร้อมส่วนลดนะคะโปรโมชั่นดีๆนะพร้อมเสิร์ฟกันในช่วงนี้ต้องบอกว่าบ้านของเราเริ่มต้นสตาร์ที่ 3.29 เรื่อยไปจนถึง15ล้านแวะเข้าไปเยี่ยมชมบ้านตัวอย่างกับเรานะคะอีกสำนักงานขายค่ะติดต่อได้เลยที่สุพารายแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตไปตาม Google Map ได้เลยนะคะบ้านตัวอย่างพร้อมให้คุณนั้นได้เข้าชมแล้วทุกแบบบ้านเลยทีเดียวแล้วก็รวมไปถึงโครงการอื่นๆในเครือสุพารายสามารถจะอัปเดตทุกโครงการค่ะที่ Facebook นะคะพิมพ์สุพารายจังหวัดขอนแก่นหรือว่าโทร1720ได้เลยค่ะต่อเนื่องกันค่ะสำหรับ Attitude Clinic นะคะที่นี่โดดเด่นในเรื่องของการรักษาสิวไม่มีเลี้ยงไข้โดยจะมีการยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวตามงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ล่าสุดเลยนอกจากนี้นะคะยังมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ใบหน้าด้วยปัญหาผิวตรวจวัดประเมินผิวกันในเบื้องต้นแล้วก็ใช้สำหรับการติดตามผลเทียบผลการรักษาหลังทำได้ด้วยมีปัญหาในเรื่องของสิวหลุมสิวเลเซอร์รักษารอยดำรอยแดงรอยสิวคุณหมอสแตนบายอยู่ที่คลินิกเป็นประจำทุกวันดังนั้นนะคะแนะนำว่าคุณผู้ฟังสามารถจะเข้าไปปรึกษาคุณหมอก่อนได้ฟรีราคาเริ่มต้นเพียงครั้งละ690บาทมียากินยาทาค่ะแถมฟรีในคอร์สแล้วเรียบร้อยพิกัดคลินิกตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพดูโปรโมชั่นรวมถึงรีวิวทาง Facebook นะคะพิมพ์ Attitude Clinic ขอนแก่นได้เลยค่ะ

กับพุ่นปิดท้ายด้วยสำหรับศูนย์ประชุมนานาชาติไคส์นะคะเรียนเชิญคุณมาร่วมสัมผัสประสบการณ์การจัดงานที่เหนือระดับประทับใจทุกท่านต้องบอกว่าสถานที่ตรงนี้พร้อมตอบโจทย์การจัดงานทุกประเภทค่ะไม่ว่าจะเป็นการประชุมงานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มหกรรมดนตรีคอนเสิร์ตงานแสดงสินค้าแข่งขันกีฬามอเตอร์โชว์มาได้หมดเลยนะคะงานเล็กงานใหญ่ทุกไซส์ยินดีให้บริการค่ะเพราะว่าเราคือพันธมิตรนะคะที่พร้อมให้คำปรึกษาดูแลสนับสนุนการจัดงานของคุณนะคะตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบงานด้วยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์ที่ยาวนานพร้อมกับบริการที่ครบครันวันนี้พร้อมแล้วนะคะที่จะสร้างประสบการณ์การจัดงานที่เหนือระดับประทับใจทุกท่านค่ะวันนี้สามารถจะติดต่อในเรื่องของสถานที่จัดงานค่ะโทรไปได้เลย0953719554ค่ะส่วนในเรื่องของปฏิทินกิจกรรมนะคะเข้าไปกดไลค์แฟนเพจรอได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเร็วๆนี้ในช่วงปลายปี7พฤศจิกายนนะคะงานใหญ่สครีมเฟสไม่อยากให้พลาดค่ะเบอร์ก็มีแจกบงแจกบัตรนะดังนั้นเนี่ยเข้าไปกดไลค์แฟนเพจนะคะพิมพ์ KICE KICE ได้เลยค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดแล้วกว่า320ล้านบาทวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีย้ำใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุดประธานาธิบดีสหรัฐระบุเขาไม่รู้สึกเสียใจที่ตัดสินใจเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดแล้วกว่า320ล้านบาท
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงข่าวความคืบหน้าคดีทุจริตการจัดสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ณสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าคดีดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบราชการซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการขยายผลอย่างต่อเนื่องโดยที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนสิทธิ์และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เลิกจ้างผู้ที่มีคะแนนผิดปกติแล้วกว่า 5,000 รายรวมถึงสั่งการให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและวินัยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU 7หน่วยงานทำให้ล่า

0: สุด
1: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
2: ศูนย์รับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร
0: พันรายรวมถึงสั่งการให้ยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและวินัยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU 7หน่วยงานทำให้ล่าสุดเป็นความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่สอบเข้าด้วยความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนแยกแยะศาสนากับความประพฤติส่วนบุคคลกรณีจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พร้อมให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับการทำงานเชิงรุกยกระดับการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในข้อหายักยอกเงินและมีพฤติกรรมเสพเมถุนว่าประชาชนต้องแยกแยะระหว่างพระศาสนาและความประพฤติของบุคคลหากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นยืนยันว่าต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีการปกป้องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์หรือเผยแพร่ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวเนื่องจากส่งผลกระทบต่อจิตใจของพุทธศาสนิกชนและภาพลักษณ์ของประเทศทั้งนี้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับรูปแบบการทำงานเป็นเชิงรุกเร่งดำเนินมาตรการสำคัญได้แก่จัดทำระบบบัญชีวัดกลางโดยนำเทคโนโลยีมาใช้เชื่อมโยงข้อมูลการเงินของวัดทั่วประเทศเข้ากับส่วนกลางเพื่อให้สามารถตรวจสอบรายรับรายจ่ายทรัพย์สินและความผิดปกติทางการเงินได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงเตรียมประสานระบบบริจาคอัตโนมัติร่วมกับกรมสรรพากรจัดทำทะเบียนฐานข้อมูลพระสงฆ์ทุ่มงบประมาณกว่า60ล้านบาทในการจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อตรวจสอบและยืนยันสถานะพระสงฆ์จริงป้องกันการแอบอ้างการส่งเสริมปัญญามุ่งเน้นการให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของพุทธพาณิชย์หรือความงมงายโดยยึดหลักเหตุและผลตามหลักธรรมคำสอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามั่นใจกรณีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ถูกจับกุมข้อหายักยอกเงินและเสพเมถุนไม่กระทบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
4: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน5สิทธิ์สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะร้านอาหารอาทิบริการนวดและสปาดับน้ำและล่องเรือปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: ล่าสุดตำรวจกองปราบปรามนำตัวนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาคดียักยอกทรัพย์ฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีตำรวจกองบังคับการปราบปรามนำตัวนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีเกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่มิชอบหรือทุจริตและสมคบกันฟอกเงินส่งฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีเบื้องต้นพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีมูลค่าความเสียหายสูงประชาชนให้ความสนใจและเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานขณะที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลจับกุมนายอติโชติและนางสาวปุญญวีพบทรัพย์สินรวมกันกว่า720ล้านบาท
4: ป
5: พลตำรวจตีพัฒนศักดิ์บุกผาสุวรรณผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามหรือผบกปเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังไป3เดือนพบเงินจำนวนกว่า92ล้านบาทซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวมาจากการเช่าวัตถุมงคลและเงินทำนุบำรุงวัดแต่ตรวจสอบพบว่ามีการโอนเงินไปยังมูลนิธิที่อดีตเจ้าอาวาสจัดตั้งขึ้นทั้งที่เงินดังกล่าวไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีวัดแม้แต่รายการเดียวส่วนการตรวจยึดทรัพย์สินของนายอติโชติพบเงินฝากบัญชีประมาณ290ล้านบาทเงินสดกว่า138ล้านบาทและทองคำกว่า 1,000 บาทรวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้น498ล้านบาทขณะที่นางสาวปุญญวีเจ้าหน้าที่ตรวจยึดเงินสดกว่า3ล้าน8แสนบาททองคำ90บาทและทรัพย์สินอื่นๆรวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า215ล้านบาททั้งนี้รวมทรัพย์สินที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดจากบุคคลทั้ง2รายมีมูลค่ารวมกว่า720ล้านบาทโดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
3: ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้รายงานความคืบหน้าภายในวันอาทิตย์นี้พร้อมสั่งการทุกจังหวัดจัดทำฐานข้อมูลสุสานและฌาปนสถานทั่วประเทศ
6: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามความคืบหน้าจากกรณีการตรวจสุสานชีวิตเซเมทรีไทยแลนด์และติดตามประเด็นด้านความมั่นคงในพื้นที่ณที่ว่าการอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกล่าวว่ากรณีการใช้พื้นที่เพื่อตั้งสุสานเถื่อน

0: ที่ว่าการอำเภอบางคว้าจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกล่าวว่ากรณีการใช้พื้นที่เพื่อตั้งสุสานเถื่อนได้มีการออกเป็นคำสั่งอย่างชัดเจนในวันนี้ให้ทางจังหวัดทำสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขอยื่นใช้พื้นที่จัดตั้งสุสานตั้งแต่ปี2564ว่าถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์การออกใบอนุญาตสุสานหรือไม่รวมถึงความเปลี่ยนแปลงระหว่างปี2564จนถึงวันที่1มกราคม2567ที่ทำให้สถานที่นี้ไม่ได้รับใบอนุญาตขณะเดียวกันให้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจสอบร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างที่พบว่าเป็นชาวอิสราเอลจริงหรือไม่เดินทางเข้าไทยเมื่อไหร่ถือวีซ่าประเภทใดและสาเหตุการเสียชีวิตเพื่อให้แน่ชัดว่าไม่ใช่ร่างคนไทยที่เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วถูกนำมาสวมรอยเนื่องจากพบว่าวันที่เทปูนทับหลุมถูกระบุเป็นปีก่อนและปีนี้ถือว่ามีความผิดปกติอย่างชัดเจนโดยรายละเอียดทั้งหมดต้องมีคำตอบที่ชัดเจนภายในวันที่13กันยายนนี้และจากนี้ต้องยกระดับตรวจสอบอย่างจริงจังไปทั่วประเทศรวมถึงสุสานที่เจริญกรุงในกรุงเทพมหานครซึ่งเปิดดำเนินการถูกต้องและมีคนไทยเป็นเจ้าของแต่กลับมีกลุ่มชาวต่างชาติไปเช่าพื้นที่และนำร่างไปฝังไว้ถึง49หลุมต้องตรวจสอบย้อนหลังทั้งหมดเช่นกันขณะเดียวกันกรมการปกครองต้องจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลที่ชัดเจนสรุปยอดสุสานและชาปนสถานทั่วประเทศทั้งที่มีและไม่มีใบอนุญาตโดยจำแนกตามกลุ่มศาสนาให้ครบถ้วนไม่ปล่อยให้ตัวเลขคลาดเคลื่อนเหมือนที่ผ่านมาชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำต้องบูรณาการทุกมิติพร้อมประสานความร่วมมือทางการมาเลเซียเสริมความมั่นคงตลอดแนวชายแดน
2: นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.พิจารณาถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.มุ่งเน้นการกันกรองโครงการต่างๆของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ให้สอดคล้องกับนโยบายในภาพรวมมีความเชื่อมโยงยึดหลักความคุ้มค่าของงบประมาณและตอบสนองความต้องการที่เร่งด่วนของประชาชนโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาและงานมวลชนและเห็นว่าการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต้องขับเคลื่อนควบคู่กันไปทุกมิติโดยยึดหลักยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นแนวทางสำคัญในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานสำหรับความร่วมมือกับประเทศมาเลเซียรัฐบาลมาเลเซียยืนยันพร้อมสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขอย่างเต็มที่และไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ชายแดนเป็นฐานบั่นทอนความมั่นคงของไทยนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมตลอดจนแผนการสร้างรั้วชายแดนรูปแบบใหม่ที่จะนำเทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการตรวจตาโดยไม่กระทบต่อการค้าและการเดินทางข้ามแดนของประชาชนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนใช้สิทธิ์โครงการไทยเที่ยวไทย plus วันที่1ตุลาคมนี้สนับสนุนค่าที่พัก 2,000 บาทต่อคืนและคูปองใช้จ่ายสูงสุด 2,000 บาทเริ่มใช้สิทธิ์ได้1พฤศจิกายนนี
3: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทย plus ว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน50สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะร้านอาหารอาทิบริการนวดและสปาดำน้ำและล่องเรือปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่จัดกิจกรรมแจกมังคุดแก่ผู้เติมน้ำมันช่วยเกษตรกรระบาย

0: ผลผลิตและเพิ่มช่องทางการตลาด
1: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่4รายได้แก่ PTT Station บางจาก PT Lasasco รับซื้อมังคุดจากกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชรวม300ตันเพื่อนำมาจัดเป็นแพ็คกว่า 600,000 แพ็คสำหรับแจกให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการเติมน้ำมันณสถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการกว่า800สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล5จังหวัดได้แก่จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการและสมุทรสาครโดยผู้เติมน้ำมันครบ500บาทจะได้รับมังคุด1แพ็คน้ำหนัก500กรัมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนหรือจนกว่าของจะหมดเพื่อเพิ่มช่องทางการระบายผลผลิตและช่วยรักษาเสถียรภาพด้านราคาหลังคาดว่าปีนี้ผลผลิตมังคุดจะเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ75จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการด้านตลาดและกระจายผลผลิตให้ถึงผู้บริโภคมากขึ้น
2: เราจัดกิจกรรมดีๆในการเชื่อมโยงเอาผลผลิตซึ่งครั้งนี้จะเป็นมังคุดจากจังหวัดชุมพรและก็นครศรีธรรมราชรวมมากกว่า 300,000 กิโลกรัมเอามาจัดเป็นแพ็คมาเติมพลังเติมใจให้แก่ผู้ที่เลือกเติมน้ำมันในปั๊มหลัก4ปั๊มนะครับปั๊มปตท.ปั๊ม PT ปั๊มบางจากแล้วก็ปั๊มซัสโก้ซึ่งปั๊มที่เข้าร่วมรายการในครั้งนี้มากกว่า800สาขาจะเป็นกิจกรรมจัดต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13โดยผู้ที่เข้ามาใช้บริการเติมน้ำมันเพียง500บาทสามารถที่จะได้รับตัวแพ็คของตัวมังคุดที่เราคัดสรรมาจากเกษตรกรโดยตรงเชื่อว่าปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 75% ของมังคุดในปีนี้เราสามารถที่จะบริหารจัดการได้
1: อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวอีกว่าสำหรับสถานการณ์มังคุดขณะนี้ภาคตะวันออกสิ้นสุดฤดูกาลแล้วขณะที่ภาคใต้มีผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วกว่าร้อยละ60โดยยังมีผลผลิตเหลือมากในจังหวัดนครศรีธรรมราชและบางพื้นที่ของจังหวัดชุมพรจึงขอให้เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการคัดสรรและดูแลคุณภาพผลผลิตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกรปริมประโสภาภาครายงาน
0: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีย้ำใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุด
3: การประชุมวุฒิสภาวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่3แล้วโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ145เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงและงดออกเสียง12เสียงการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประจำงบกลางภาระการคลังและงบการลงทุนโดยเสนอให้ใช้งบให้ตรงกับปัญหาและวัดผลสัมฤทธิ์ได้พร้อมเร่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมราคาพืชผลช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตส่วนการปฏิรูประบบราชการเห็นว่าเป้าหมายลดกำลังคนร้อยละ15ภายในปี2575ยังไม่เพียงพอหากไม่ปรับโครงสร้างพร้อมเสนอให้ใช้เทคโนโลยีลดขั้นตอนกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและประเมินทักษะบุคลากรก่อนลดกำลังคนด้านนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ารายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องปฏิรูประบบราชการโดยปี2570จะไม่เพิ่มอัตรากำลังพร้อมลดกำลังคนส่วนกลางในภูมิภาคและปฏิรูประบบการจัดเก็บรายได้เพื่อลดการขาดดุลขณะที่รัฐจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์โดยหน่วยงานที่ใช้งบอย่างมีประสิทธิภาพจะได้รับการจัดสรรส่วนงบกลางจะใช้ช่วยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน
4: รัฐบาลนี้แหละครับจะเริ่มนับหนึ่งแล้วก็เริ่มดำเนินการในการที่จะปฏิรูประบบราชการอย่างจริงจังในส่วนของการปฏิรูปการจัดเก็บรายได้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเป้าหมายใหญ่ของรัฐบาลก็คือพยายามที่จะลดการขาดดุลในแต่ละปีแต่ละปีให้ได้มากที่สุดสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่ทำงบประมาณแบบขาดดุลทำงบประมาณแบบสมดุลได้ก็จะเป็นเป้าหมายปลายทางเดียวกัน
3: จากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ให้ความเห็นชอบพร้อมย้ำว่าร่างกฎหมายงบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลทั้งการสร้างความมั่นคงลดความเหลื่อมล้ำขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และพัฒนาระบบบริหารภาครัฐให้ตอบสนองประชาชนพร้อมรับข้อเสนอแนะและข้อห่วงใยไปปรับปรุงการดำเนินงานยืนยันจะใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและโปร่งใส
5: ทั้งนี้ผมขอให้ความมั่นใจต่อท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านว่านโยบายมาตรการและงบประมาณที่ได้ผ่านการพิจารณาในครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดโดยพวกกระผมในฐานะรัฐบาลจะคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลบรรลุผลสำเร็จและที่สำคัญที่สุดคือต้องตรวจสอบได้ตามนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลตลอดจนความมุ่งมั่นความปรารถนาดีของบรรดาสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้ทุกท่านขอกราบขอบพระคุณครับ
3: สำหรับขั้นตอนจากนี้ร่างกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยรัฐบาลตั้งเป้าให้มีผลบังคับใช้ทันวันที่1ตุลาคมซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ2570วาสนาตระเกตรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้าการส่งออกที่เติบโตส่งต่อรายได้และโอกาสถึงคนไทยให้มากขึ้นแม้การส่งออกของไทยเดือนกรกฎาคมจะโตถึง 21.6% แต่ SME ซึ่งเป็นฐานการจ้างงานสำคัญของประเทศยังมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงประมาณ 14% รัฐบาลจึงเดินแนวทาง3สมดุลคือกระจายตลาดส่งออกไปตลาดใหม่เพิ่มมูลค่าส่งสินค้าและการใช้วัตถุดิบผู้ประกอบการไทยในห่วงโซ่การผลิตและช่วย SME เกษตรกรและผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงเงินทุนเทคโนโลยีและช่องทางการตลาดมากขึ้นเป้าหมายคือไม่ใช่แค่ให้ไทยส่งออกได้มากขึ้นแต่ต้องทำให้รายได้งานและโอกาสจากการส่งออกกระจายถึงคนไทยมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ต่อการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้พร้อมให้คำมั่นว่าสหรัฐจะไม่ปล่อยให้อิหร่านสามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาดประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวหาว่าอิหร่านกำลังพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งกลางเทอมในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นตัวชี้ว่าพรรครีพับลิกันจะยังคงสามารถครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสได้หรือไม่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติพุ่งสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของแหล่งข่าวด้านความมั่นคงที่ระบุว่าท่าอากาศยานนานาชาติมันทะเลซึ่งเป็นท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารหนาแน่นเป็นอันดับ2ของเมียนมาปิดให้บริการชั่วคราวเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้หลังกองทัพเมียนมากล่าวหาว่ากองกำลังต่อต้านรัฐบาลส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดระเบิดจำนวน6ลำโจมตีท่าอากาศยานแห่งนี้เมื่อช่วงบ่ายวานนี้อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเมียนมายังระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นห่างจากอาคารของท่าอากาศยานนานาชาติมันทะเลแต่ทางการตัดสินใจปิดท่าอากาศยานแห่งนี้เพื่อความปลอดภัยขณะที่กลุ่มเฝ้าระวังการโจมตีทางอากาศของพลเรือนระบุว่าท่าอากาศยานดังกล่าวยังถูกใช้เป็นทางขึ้นลงเครื่องบินของกองทัพเมียนมาด้วยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่10ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึงวันที่14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา7นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา20นาฬิกา11นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา2นาฬิกา29นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง0เซนติเมตรและเวลา14นาฬิกา16นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง49เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา46นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา7นาที
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
3: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
4: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนละพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
5: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KISS
6: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่
7: สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
8: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
9: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
8: นางไหนอ่ะ
9: ก็นี่ไง
10: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
8: ้เชื่อได้แน่นะ
9: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
8: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
9: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
10: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
9: อ่ะเป็นไง
8: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
11: เลิศ
12: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
13: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
14: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อฮ่าเตยอยากมีบ้านจากหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่ก็ย้านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
3: เอาเธอบ่ทันฮู้ติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
4: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ่
3: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
5: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ Firstบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวันหนองหลุกโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330 เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
7: แปลกนะทำไมไม่ยอมเลือกใครสักคน

ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น

0: Development Group
1: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
2: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
3: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
2: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
3: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์
4: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอ่ะ
5: ก็นี่ไง
6: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
4: ้เชื่อได้แน่นะ
5: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
4: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
5: อ่ะเป็นไง
4: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
7: เลิศ
3: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
8: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
9: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
10: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
11: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude ClinicBe your comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
12: เตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กระย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
13: เอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
14: แมนบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
13: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
15: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเลเฟิร์สบายหวันหนองหลุกโทร080-444-2555 เฟิร์สบายพาร์ทดอนบ่มโทร099-038-3030 เฟิร์สกลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
16: มีงบ400,000คุณจะเลือกอะไร
15: ระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
0: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
2: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

0: the best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วย Head to Case เน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลย

0: อพเมนต์กรุ๊ปหนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
1: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
0: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
1: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจัดสุภาพใกล้ตลาดจอมพลยังกับซีเจมอร์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย
2: ์ Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: You are listening to Best Radio Best Station 89 FM
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคสศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091 774 9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์

0: ธนาคุณ Development Group
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: อยากมีบ้านจักหลังเดะอยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กระย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
3: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
4: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
3: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
5: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First by Park ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: Number 1 means you're always on top. You're number 1 radio.

สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099 212 4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ

0: สวัสดีค่ะสุขอาสามาทำใหม่มาทำไมไม่รักก็คงจะไม่มาดีเจโบอาสามาอยู่ตรงนี้แล้วนะทุกๆคนหากตอนนี้ใครที่กำลังอยากจะฟังเพลงเริ่มต้นก็จัดการมาได้เลยนะทุกคนขอเพลงกันมาได้เลยจ้าสวัสดีด้วยนะคะสำหรับทุกท่านเข้าสู่ 89.0 Best Radio ในยามค่ำคืนค่ะกับสุขอาสามาทำไมนะคะก็มาเติมความสุขฉะนั้นแล้ววันนี้ใครที่อยากจะมาสนุกอยากจะมาสุขก็มาค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากมาป่วนนั่งรอข้างๆนะมีคนบอกว่าขอเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเลยได้หรือเปล่าเออและพี่ธนากรบอกว่าคืนนี้เป็นคืนแรกนะที่ได้เข้ามาติดตามดูในไลฟ์สดสุขอาสาคืนแรกยังไงวันก่อนแล้วที่ผ่านมาแต่ก่อนนี่คือไม่ได้ดูไลฟ์หรือยังไงคะเอ๊สับสนนะเนี่ยที่ผ่านแต่ก่อนที่มาดูคืออะไรอันนั้นไม่นับนับครั้งนี้มันครั้งแรกอ๋อเอออย่างนั้นก็ดีนะเริ่มต้นเองเลยอะใครว่างอยู่ใครไม่ว่างอยู่ไม่เป็นไรเลยนะจ๊ะเอาตามที่สะดวกสบายเลยไม่เคยคิดบังคับใจของใครใครอยากจะทำอะไรนั้นก็ทำแต่ขออยากจะบอกว่าดีเจโบนั้นเนี่ยคิดถึงท่านตามลำพังทุกวันเลยใช่ข้าวหน้าเว็บนะคะสวัสดีท่านทายคุณปาฏิหาริย์บอก3ทุ่มผมจองที่นั่งด้านหน้าเลยไม่รู้ว่าได้นั่งด้านหน้าหรือเปล่าก็น่าจะแหละน่าจะได้แหละ
1: ก็แดดมันร้อน
0: ออนไลน์เป็นยังไงบ้างเอ่ยไหนขอเช็คออนไลน์ดูซิได้ยินเสียงกันบ้างหรือเปล่าคะหรือว่าเงียบกันไปขออนุญาตเช็คออนไลน์แบบเช็คจริงจังเลยดีเจบอลก็จะมาเช็คอย่างนี้ให้คุณฟังไปเลยเออมีงี้ด้วยหรอเฮ้ยใช่ได้สวัสดีคุณโรเจอร์จากเชียงใหม่ค่ะคุณโรเจอร์มาแล้วข้อความหน้าเว็บต่อด้วยนะคะคุณภารการจากราชบุรีมาค่ะบอกว่าสวัสดียามวันนี้ข้อความเยอะข้อความจะเด้งนิดนึงเดี๋ยวขออนุญาตค่อยๆกดนะเพราะว่าข้อความมันเยอะแล้วมันเด้งกลับไปกลับมาสวัสดียามค่ำคืนครับดีเจโบโบคนสวยมารายงานตัวจองที่นั่งไว้ก่อนครับ3ทุ่ม5นาทีสุดยอดเวลาดูสิมีคนมาจองทงจองที่เลยเนี่ยเอาล่ะและก็ข้อความถัดไปก็จะเป็นข้อความของน้องใหม่สวัสดีวันศุกร์อาสาค่ะพี่โบสุดๆวันนี้หนูขอเพลงแพ้ใจของแม่ใหม่เจริญปุระเดี๋ยวนี้เนี่ยศัพท์ของเด็กเจนซีนะเรียกว่าคุณแม่นี่หมายถึงว่าเป็นบุคคลที่เคารพรักนะพี่สาวอะไรวันนี้น้องไม้เอาคลิปอะไรดีไม่ใช่คลิปเสียงใช่ไหมวันนี้น้องไม้เอากลอนมาให้ด้วยวันนี้น้องไม้มีกลอนมาด้วยจ้ะท่าทางวันนี้จะกลอนยาวด้วยนะเพราะว่ามีคนบอกว่าเตรียมกลอนมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนู้นถ้าเกิดสัปดาห์นี้ดีเจบนลาอีกแล้วก็กลอนจะมีสมัครจะมัน 3,000 กลอนมันจะเยอะเกินไปหรือเปล่าดีนะที่มาคุณพลการแต่งกลอนมารอแล้วนะคะแต่งมา3อัลบั้มเลยทีเดียวเยอะมากคุณเราจะบอกเกียมเลยกะจะเผาดีเจบนหรอคุณมั่นใจเหรอว่าถ้าเกิดว่าแกล้งดีเจมาแล้วคุณคิดว่าดีเจจะไม่เอาคืนยังดีเจหรอจะปล่อยให้คุณรอดปลอดภัยไปได้ยังไงล่ะขอเอาคืนสักบาทเดี๋ยวนะบัตรเนี้ย สวัสดีพี่พันจิตจากเพชรบูรณ์ครับมีใครอีกล่ะเนี่ยไหนทั้งไทยเซก็ใครที่ได้ยินเสียงอยู่ตอนนี้ส่งข้อความมาได้ที่ www.bestradio89.com นะคะหรือว่าผ่านทางในช่องทางใดดีแฟนเพจ Facebook ดีไหม BEST89 ส่งกันเข้ามาได้เลยหรือหน้าเว็บหลัก www.bestradio89.com สะดวกช่องทางไหนก็ส่งมาได้ช่องทางนั้นตอนนี้เปิดไลฟ์สด4ช่องทางเปิดตามใจ DJ Bo มั่วชั่วมากเลยไม่มีระบบไม่มีระเบียบอะไรทั้งสิ้นเปิดเอาแต่ใจตัวเองมากๆโบเอาแต่ใจตัวเองคือโบอยากให้ใจคุณผู้ฟังอยากให้ใจ FC แบบเต็มพลังเลยคือไม่บอกกำหนดหรือจัดการหรือว่าจำกัดเพียงแค่ช่องทางเดียวนะคะทางนี้นะคะจริงๆควรทำแบบนั้นแหละอันว่าดีเจจะได้ไม่ต้องถืออะไรมาเยอะแยะมากมายไก่กองไม่ต้องหนักกระเป๋าไม่ต้องปวดไหล่ปวดบ่าปวดคอแต่ว่าต้องพกอุปกรณ์ไว้เยอะแยะมากมายเพื่อที่มาเปิดช่องทางให้ทุกคนมาได้เอาที่คุณสะดวกช่องทางไหนก็ได้ดีเจโบเป็นคนใจดีแต่ก็นานนะคือก็นานนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนะก็คือว่าอะไรล่ะก็ตรงที่ว่าดีเจโบเนี่ยอยากให้คุณผู้ฟังสะดวกสะดวกโบก็เลยยอมลำบากคนเดียวยังไงแล้วถือของมาเยอะๆไม่เป็นไรถือของหนักมันไม่ได้รู้สึกว่าหนักเลยเพราะสิ่งที่ได้มามันมีค่ามากกว่าอาการที่หนักนะจ๊ะได้ใจได้ใจจ้ะได้ใจหรือเปล่าไม่รู้แต่วันนี้ที่รู้คือใจเหลืองๆที่มานี่แหละนะคะเอาละคอมเมนต์ตอนนี้มากมายเลยบางทีดีเจโบต้องแยกประสาทนิดนึงนะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าถ้าเกิดโบอ่านช่องทางเพียงแค่ช่องทางเดียวนี้น่าจะง่ายมากเลยนะคะเพราะว่าก็จะมีแค่โฟกัสแค่โฟกัสเดียวแต่ว่าดีเจโบเนี่ยเปิดหลายช่องทางเพื่อที่ว่าให้คุณผู้ฟังได้ลองเข้ามาดูบรรยากาศของการจัดรายการสดๆว่าเป็นยังไงแต่ทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าพอเราตั้งเครื่องเอาไว้4เครื่อง4หน้าจอคอมเป็นอันที่5และกล่องช่องแชทต่างๆที่ต้องเตรียมอ่านข้อความในแฟนเพจในอินบ็อกส่วนตัวที่ทุกคนสะดวกในช่อง TikTok ไม่ว่าจะเป็นหน้าไลฟ์หรือว่าในอินบ็อกกล่องนะคะก็จะมีคนทยอยส่งตึ้งพลวังนับก็อาจจะก็นับรวมๆเนี่ยตลอดในการจัดรายการนี้เป็นร้อยข้อความนะคะคือที่ว่าดีเจว่าต้องแยกประสาทขนาดดวงตาดวงตามีแค่2ลูกตากับหัวสมอง1หัวสมองที่ต้องคอยโต้ตอบพวกคุณแล้วก็พิมพ์กันคนละอย่าง2อย่างวันนี้บางคนก็พิมพ์อากาศดีบรรยากาศดีฝนตกโปรยปลายมานะเค้าอยากฟังเพลงน้องไมค์ฝนเทลงต้องจริงๆเนี่ยต้องคือคนพิมพ์ก็อาจจะพิมพ์ยากอะเนาะก็เลยพิมพ์เป็นพืชมาแล้วก็ความหมายคือติดกันเป็นพืชเลยโบก็งงๆว่าความหมายคืออะไรและต้องมาแปลงในหัวสมองอีกรอบนึงซึ่งเมื่อเช้าโบตื่นตั้งแต่เช้ามาจากรายการวิทยุที่นี่แล้วนี่งานหนักทั้งวันด้วยและเราก็จะรวบรวมสมาธิก่อนนะส่วนคุณบริการบอกว่าวันนี้เนี่ยฝนตกหนักมากเลยนะครับไม่ได้ยินเสียงดีเจนะคะต้องใส่หูฟังท่วมแน่ๆเลยคืนนี้ถ้าตกแบบนี้เนี่ยที่กรุงเทพมหานครฝนตกนะราชบุรีไม่ใช่กรุงเทพดิส่วนตัวเรานั้นก็พยายามต่อไปเอาล่ะวันนี้มีกลอนมากมายก่ายกองส่งมาตั้งแต่วันที่28สิงหาคมเขาส่งมาตั้งแต่28สิงหาคมส่งมาให้ดีเจโบเดี๋ยวโบจะค่อยๆทยอยอ่านข้อความให้กับทุกคนนะคะให้โบเรียบเรียงก่อนว่าอันไหนจะเป็นอันที่1อันไหนจะเป็นอันที่2เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าดีเจโบเปิดช่องทางไลฟ์สดถึง4ช่องทางไม่น่าจะต้องตอบมั้งนะว่ามีช่องทางไหนบ้างเอฟซีเอฟซีเมื่อกี้เพิ่งพูดอยู่ว่าเปิดช่องทางไลฟ์4อันเนี่ยมาถามไปอ่านก่อนดีกว่า

เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเพื่อการเตรียมตัวพวกหลายคนเนี้ยก็จะพึ่งทยอยมาตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งเข้าขาไหมไม่รู้ว่าพร้อมที่จะรอฟังกันแล้วหรือเปล่าเอาอย่างนี้แล้วกันไม่ได้ตามใจตัวเองนะแต่ตามใจคนฟังตามใจเพลงที่ขอไว้โดยน้องไม้กับเพลงที่ชื่อว่าแพ้ใจเป็นอีกหนึ่งเพลงที่โด่งดังมากและก็มีความหมายที่ดีมากและฟังเมื่อไหร่ก็รู้สึกฟินมากและเดี๋ยวเรากลับมาจูนสมองกันใหม่อีกรอบนึงหลังเพลงนี้แพ้ใจนะคะ

ร้องได้ฟังเพลงตามคำขอสำหรับน้องไมค์เป็นเจ้าแรกแม้ว่าจะลากเก้าอี้มานั่งเป็นคนที่สามก็ตามแต่ได้ฟังเพลงก่อนใครสวัสดีคุณโอบีด้วยจากอังกฤษนะคะค่อยๆไปทีละสเต็ปนะคะสงสารดีเจโบด้วยฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ตอนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ 89.0 Best Radio ในช่วงเวลาของค่ำคืนตั้งใจฟังให้ดีๆการส่งเสียงในนาทีตรงนี้และการจัดรายการวิทยุตรงนี้ที่จังหวัดขอนแก่นแห่งนี้ไม่เหมือนใครที่อื่นและที่ไหนในประเทศไทยเลยนะคะฉะนั้นแล้วอาจจะต้องค่อยๆติดตามรับฟังแล้วก็ติดตามที่จะปฏิบัติตามปฏิบัติตามเลยเหรอให้คุณสนุกให้คุณเพลิดเพลินให้คุณเอนจอยให้คุณค่อยๆลำดับไปพร้อมๆกันกับการจัดรายการวิทยุแบบมิติที่ไม่เหมือนใครทั้งแปลกทั้งใหม่ทั้งกาวทั้งเกลือนทั้งกิ้งทั้งกุกทั้งกัดทั้งดุกทั้งดิ๊กไปหมดเลยหลากหลายรูปแบบฉะนั้นแล้วโบเองอาจจะต้องตั้งสมาธิดีๆด้วยเพราะว่าวันนี้หลายสิ่งเวลามาจัดรายการที่นี่ต้องตั้งสติมากเพราะว่าข้อความรันมาเยอะมากเลยวันนี้การคุมและคอนโทรลคนเดียวแบบสดๆโบว่าไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยนะคะและก็การลำดับทุกๆอย่างเองเพียงแค่ลำพังคนเดียวไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอันดับแรกจอที่ต้องอ่านนี่มีประมาณ6หน้าจอที่จะต้องคอยดูนะคะดูหน้าจอคนเดียวเองและเวลาพวกคุณส่งข้อความคนละตึ้งสองตึ้งคนละแพลตฟอร์มบางคนอยู่หลายๆแพลตฟอร์มกระโดดไปกระโดดมาแล้วก็ใส่ชื่อคนละชื่อด้วยมันท้าทายหัวสมองว่าดีเจจะรู้ไหมว่าฉันอยู่ช่องนี้ฉันอยู่ช่องนี้พวกคุณสนุกแต่ดีเจบอกอาจจะปวดหัวเราต้องตั้งสติด้วยบอกอยากตอบโต้ให้ทันควันเพราะช่วงเวลาของเราเนี่ยจะ

มันก็บ่มันแล้วเด้อและในช่วงที่ทำให้แบบ 89.0 ที่นี่เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่แปลกไม่เหมือนใครแล้วก็คิดว่าคงจะไม่มีใครเหมือนเพราะนี่คือหนึ่งเดียวในประเทศไทยกับช่วงบทกลอนอันแสนไพเราะจากเหล่ากวีปะทะกับกลอนเก่าดีๆจากดีเจโบโบค่ะชื่อช่วงก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าบทกลอนอันแสนไพเราะจากเหล่ากวีฉะนั้นช่วงนี้มีกลอนเพราะๆจากเหล่ากวีที่เป็น FC และผู้ฟังจริงๆจากเบสที่นี่แต่งกลอนมาให้ดีเจโบและมอบให้เบสมอบให้ดีเจโบที่นี่เป็นเหมือนของขวัญในทุกๆวันที่เขาไม่ได้ไปหามาจากใน Google หรือว่าในอินเทอร์เน็ตในการแต่งของเขาเนี่ยคือเขาแต่งด้วยความตั้งใจจริงๆนะแล้วแม้ว่าคุณจะบอกว่าโอ้ยเขาใช้ AI ในยุคที่ไม่มี AI เข้ามาบนช่วงเวลาของ DJ โบตรงนี้มีข้อความของพวกเขากำเนิดเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อ6ปีก่อนแล้วอันนี้คือเรื่องจริงที่ไม่ได้อิงเรื่องปลอมขึ้นมาฉะนั้นแล้วนี่คือช่วงที่ทรงคุณค่ามากที่สุดของ Bass Radio โบพูดได้แบบนั้นเลยแม้ว่าผู้สนับสนุนจะมีพระคุณต่อเรามากเหลือเกินที่ทำให้เรามีเวลามอบความสุขให้กับทุกคนอยู่ตรงนี้พื้นที่ของ Bass ก็สำคัญแต่คนฟังก็เป็นกลไกที่สำคัญมากไม่แพ้กันและผู้มีส่วนร่วมที่ช่วยทำให้ความกลมกล่อมของที่นี่มันเหมือนมีชีวิตและมันมีความรู้สึกลงไปอยู่ในนั้นบอกว่าเป็นเรื่องยากที่เราจะตามหาคนเหล่านี้ที่เขาจะมาร่วมรังสรรค์บทกลอนเพราะๆให้กับพวกเราค่ะและข้อความแรกของเราในวันนี้

คือข้อความของน้องใหม่เปิดคลื่นเรดิโอฟังเสียงใสพี่โบเติมใจให้สุขล้นเสียงเพลงขับขานผ่านกมลคลายความสับสนให้ผ่อนคลายเบสเรดิโอ 89.0 เพื่อนคู่ใจส่งความสดใสมาทักทายขอบคุณเสียงเพลงที่ผ่อนคลายมอบความสุขใจ

ขอบคุณบทกลอนของน้องไมล์ FC ตัวยงที่เบสเรเดียวที่นี่นะคะเขาเป็นเหมือนโลโก้ของ FC ที่เป็นตัวแทนเลยล่ะคุณพรการบอกว่าเพราะครับน้องไมล์เก่งมากครับปรบมือให้เลยคุณพี่พันจิตยกนิ้วโป้งให้เลยนะน้องไมล์คุณโรเจอร์บอกว่าน้องไมล์แต่งกำลังสดใสมากเลยน้องไมล์เลิฟดีเจโบใช่ค่ะมันคือความรักที่น้องมีให้กับเบสและก็มาปักหลักมอบความรักให้ดีเจโบแบบเพิ่มเติมตรงนี้ทุกครั้งที่โบมาน้องไมล์จะมาพร้อมกับข้อความและกำลังใจเสมอแม้ว่าในช่วงเช้าน้องจะไม่ได้เข้ามารับฟังแต่โบว่าน้องก็พยายามที่จะส่งข้อความและก็ยังส่งข่าวสารอยู่น้องไมล์ตอบบอกว่าขอบคุณค่ะพี่พารการและพี่พันจิตและพี่โรเจอร์ด้วยค่ะ

0: จากบทกลอนของน้องไมล์ได้อ่านแล้วก็สัมผัสและรู้สึกได้ว่าน้องมีเบสเรดิโอเป็นเพื่อนเป็นเหมือนเพื่อนใจเพื่อนคลายเหงาทุกครั้งที่น้องเหมือนจะหาเสียงที่จะทำให้น้องรู้สึกผ่อนคลายจะเป็นคนที่ชอบฟังเพลงน้องก็จะเปิดเบสเรดิโอเป็นประจำจริงๆแล้วเนี่ยเราดีใจและโบเองดีใจมากที่มีน้องใหม่มาเป็น FC ของเบสเราได้เจอเหมือนเวลาที่เรารู้สึกว่าเราเจอเพื่อนที่ใช่อ่ะเพื่อนที่เขาถูกส่งมาเพื่อเราอ่ะให้มันคู่กัน
1: ขอบคุณสำหรับบทกลอน

ขอขอบคุณสำหรับบทกลอนที่ส่งให้หรือว่าน้องไม้ส่งด้วยใจทุกครั้งนะเพราะแค่ที่น้องไม้มาในทุกเวลาตั้งแต่ตอนที่ห้าที่น้องไม้มาเฝ้าเหล่าดีเจไปจนกระทั่งตอนสายตอนเที่ยงและตอนบ่ายจนกระทั่งตะวันคล้ายๆว่าจะกลายเป็นมืดแล้วนะน้องไม้ก็ยังคงอยู่กับเราตลอดเวลาแทบจะสิงเบสเรดิโอแล้วนะพูดซะน่ากลัวเลยเขามอบใจมาให้ค่ะเขาก็เลยมาอยู่กับเราแบบตลอดเวลาขนาดนี้ขอบคุณน้องไม้ด้วยนะคะพอได้อ่านความน้องไม้เห็นน้องไม้เนี่ยมีส่วนร่วมในทุกครั้งในการทั้งส่งกลอนส่งเสียงนะคะน้องก็จะมีอะไรให้เรารู้สึกว่าเราได้ติดตามน้องหลายๆครั้งนะคะก็ขอบคุณด้วยค่ะรู้สึกว่าเอนจอยมากแล้วก็บรรยากาศมันดีมากที่น้องไม้เนี่ยเป็นหนึ่งใน FC ที่ไม่หายไปไหนเลยขอบคุณค่ะ

และไปต่อกันที่บทกลอนของคุณภารการจากราชบุรีเลยก็แล้วกันนะคะเอาแบบบทกลอนสวยๆบทกลอนแห่งตำนาน

บทกลอนของคุณภารการจากราชบุรีสวัสดีครับดีเจโบโบวันนี้ผมมีกลอนมาฝากเหมือนเดิมนะครับและถ้าพร้อมแล้วไปลองรับฟังกลอนของผมกันได้เลยครับ

ยามราตรีมืดมัวทั่วเวหาคืนที่ฟ้าพร่างพรายด้วยสายฝนหนึ่งดวงดาวสกาวใสในกมลฝ่าสายฝนทนหนาวเหลือเพื่อสิ่งใดฝากสื่อสารผ่านฟ้าเวหาหาวฝากฝนพราวหนาวลมพรมสวยฝากบอกย้ำคำนี้หรือคือห่วงใยฝากบอกไปให้ติดตรึงซึ้งยาวนานหลายอักษรแทนวจีที่ขีดเขียนหลายบทเรียนที่ครูโบโชว์ขับขานหลายความสุขสนุกใสใจชื่นบานหลายช่วงการผ่านไปใจผูกพันกี่อักษรป้อนคนอ่านผ่านประจักษ์

กี่คำรักปักใจชอบตอบกลอนฉันกี่คำเล่นเย้าหยอกอยู่รู้ใจกันกี่คำนั้นอย่าล้างราห่างกันไปขอเพียงอยู่เคียงข้างใจให้อบอุ่นแม้การหมุนเลยลับอย่าหลับไหลสุขอาสาทุกครามาด้วยใจทุ่มเทให้หนึ่งเดียวนี้ DJ โบ

ขอบคุณบทกลอนของคุณภารการจากราชบุรีนะคะคุณโรเจอร์บอกว่าคำกลอนช่างสวยงามมากเลยครับปรบมือให้และคุณพี่พันจิตยกนิ้วให้ส่วนคุณธนากรบอกว่าฟังแล้วได้อารมณ์ดีใช้ได้เลยครับน่าจะชอบตอนที่ดีเจโบอ่านในทุกบทกลอนโบพยายามที่จะถ่ายทอดตามฟิลลิ่งของคนแต่งนะคะแล้วก็ใช้โทนเสียงที่คิดว่าน่าจะเหมาะกับบุคคลที่แต่งก็มีหยอกล้อและก็มีในช่วงที่รู้สึกว่าน่าจะเหมาะกับผู้แต่งคือเป็นคนจริงจังและก็ตั้งใจคำมันต้องคมๆอ่ะนะคุณพารการขอขอบคุณสำหรับทุกๆคำชมด้วยครับโบละตื่นเต้นไปเลยอ่ะเพราะว่าวันนี้โบตั้งใจอ่านกลอนมากๆเลยแล้วก็วันนี้พยายามที่จะทำเสียงให้อ่านชัดทุกคำด้วยกลอนของคุณพารการเนี่ยยิ่งอยากที่จะส่งเสียงในการอ่านให้ตรงกับความตั้งใจในการแต่งบทกลอนเลยนะคะให้ผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะค่อยๆลำเลียงบทกลอนทีละคำและสามารถที่จะจินตนาการมองเห็นภาพผ่านบทกลอนไปได้ด้วยกันจะได้เข้าใจและรู้สึกในรูปแบบของท่านที่มันคือความผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกดีไปด้วยกันเพราะอย่างที่คุณภารการแต่งกลอนเอาไว้แม้ว่าจะเป็นกลอนที่ถูกแต่งมาเพื่อโบแล้วก็มีคำปิดท้ายเป็นดีเจโบก็ตามแต่เนื้อหาและเนื้อเรื่องที่อยู่ในบทกลอนนั้นน่ะมันคือบรรยากาศของเบสเรดิโอที่นี่ค่ะมันคือสถานที่ที่ตรงนี้จริงๆที่ไม่รู้คุณอาจจะไม่รู้ว่ามันตั้งอยู่ตรงไหนหรอกมันเป็นอาณาจักรหรอมันเป็นเหมือนห้องสี่เหลี่ยมหรือว่ามันเป็นลานกว้างๆอย่างนั้นหรอมันเป็นอาคารสูงตึกใหญ่โตขนาดไหนหรือเปล่าหรือว่ามันอยู่ในรางหญ้าหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงจุดไหนด้วยซ้ำผู้คนนั่งกันกี่คนหรอมีใครนั่งอยู่มีใครบ้างหน้าตาเป็นยังไงเขาคุยเรื่องอะไรกันถ้าให้จินตนาการก็คงนึกไม่ออกว่าอยู่ตรงไหนอะค่ะแต่แค่ว่าบทกลอนเนี้ยสามารถที่จะถ่ายทอดในความรู้สึกลงไปได้ว่าที่นี่มันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่มันเหมือนลอยอยู่บนฟ้ามันคือความรู้สึกที่ถูกผ่านส่งต่อกันมาที่นี่โดยการส่งเสียงเอาไว้ที่เบสตรงนี้จากดีเจโบแต่ที่โบบอกว่าที่นี่คือช่วงเวลาหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่มีการส่งกลอนเอาไว้ให้ถ้าคุณลองหมุนไปคลื่นไหนหรือว่าลองคลิกเข้าไปในออนไลน์ช่องใดก็ตามแต่ในช่วงเวลาตอนนี้เนี่ยไม่มีคลื่นไหนในวิทยุที่มีการอ่านกลอนและมีคนส่งกลอนมาให้แน่นอนแบบล้านเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นที่นี่จึงเป็นที่เดียวในประเทศไทยที่มีการแต่งกลอนมอบไว้ที่ตรงนี้และคนที่นั่งตอบกลอนสดๆตรงนี้คือดีเจโบและเป็นแค่คนเดียวที่อยู่บนโลกนี้และคอยนั่งตอบกลอนของทุกคนที่ส่งเข้ามาแม้ว่าจะมีแค่ไม่กี่กลอนนะคะไม่ได้มีเป็นพันกลอนหรือว่าเป็นล้านกลอนในแต่ละวันแต่บทกลอนที่ถูกรวบรวมไว้ที่นี่ตั้งแต่วันแรกที่มีผู้ส่งกลอนมาให้ดีเจโบผ่านทางการที่โบชอบแต่งกลอนเล่นมันผ่านระยะเวลามาประมาณ7ปีมีกลอนทุกวันและไม่ได้มีแค่คนเดียวที่แต่งแต่มีหลากหลายคนที่แต่งกลอนมอบให้ต้องบวกลบคูณหารเล่นๆไม่ได้มีแค่1กลอน10กลอนแล้วนะหรือว่าร้อยกลอนหากแต่ว่ามันเป็นพันกลอนที่อยู่ที่นี่คุณคิด
ตอบไปสิเขาว่าคนที่แต่งกลอนในทุกๆวันมานั่งแต่งกลอนให้ทุกๆวันเขาได้อะไรทำไมเขาต้องทำทั้งที่โบไม่ได้ทำให้หน่อยนะจ้างหน่อยนะแต่งให้หน่อยนะเขาไม่ได้ถูกว่าจ้างแต่เขาทำด้วยความสมัครใจนั่นแปลว่าเขามีความสุขที่ได้ทำและเขามอบไว้ให้เราที่นี่ที่เบสฉะนั้นมอบให้กับทุกคนในการรับฟังค่ะมอบให้กับทุกคนได้อยู่ที่ตรงนี้ไปด้วยกันได้สัมผัสความรู้สึกและถ่ายทอดด้วยกันว่าที่นี่คือเบสที่นี่คือที่ที่พวกเขามีความสุขและรู้สึกแบบนี้และอยากบอกทุกคนตรงนี้และหากคุณกำลังฟังเบสเรดิโออยู่นะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นบนรถจะเป็นวิทยุอยู่ที่บ้านหรือว่าคุณฟังผ่านทางเว็บไซต์หรือว่าคุณกำลังฟังผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์อยู่ในทั่วประเทศไทยและคุณฟังอยู่ตรงนี้เนี่ยก็อยากจะบอกให้คุณได้รับรู้ไปพร้อมกันว่าคุณคือความรู้สึกเหล่านี้ที่เราดำเนินมาด้วยกันตรงนี้ไม่ได้มีเพียงแค่โบนั่งอยู่คนเดียวแล้วพูดอยู่แค่คนเดียวไม่ได้มีแค่คนที่แต่งกลอนแล้วนั่งอยู่แค่คนเดียวแล้วส่งมาให้เราคำกลอนเหมือนตัวแทนความรู้สึกของทุกคนที่อยู่ตรงนี้ค่ะและคิดว่าไม่ว่าท่านจะได้ความรู้สึกดีๆในทุกครั้งมันจะน้อยแค่ไหนแต่หากมันเป็นความรู้สึกดีๆที่คุณได้รับไปบอกว่ามันก็คือความหมายดีๆที่เบสและดีเจโบอยากให้และอยากให้มันเกิดขึ้นกับทุกคนทุกครั้งที่มาฟังที่เบสตรงนี้ในช่วงของดีเจโบค่ะ

อเยอะเยอะตอบไปตั้งเยอะฟังแล้วเฮ้ยยังไม่หลับกันใช่ไหมเนอะอย่าเพิ่งหลับจะได้ไหมอยากให้ท่านอยู่กับเราไปจนกว่าเราจะจบรายการและกลับบ้านไงอย่าเพิ่งไปไหนนะอยู่ด้วยกันก่อนแล้วค่อยนอน

ขินเลยทีเดียวโบขอบคุณคุณพัฒการนะคะที่แต่งกลอนมีความหมายมากเลยโบรู้สึกว่าโบชอบมากๆเลยกลอนวันนี้มันคือรวบรวมหลายๆอย่างความรู้สึกแล้วก็ในหลายๆสิ่งที่เราได้มีเอาไว้ให้กันและกันที่นี่การสื่อสารของเราไม่ได้ผ่านการโทรศัพท์หรือว่าส่งทางไลน์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะค่ะแต่ว่ามันผ่านตัวอักษรจริงๆแล้วก็ผ่านการอ่านผ่านการส่งเสียงจากโบแล้วส่งต่อไปให้ผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกอย่างไรอยากตอบกลับมาแบบไหนเขาก็ย้อนกลับมาส่งข้อความให้กับเราเป็นตัวอักษรฉะนั้นมันคือสิ่งที่เหมือนโยนแล้วก็มอบให้กันเป็นวงจรแล้วก็เป็นวงกลมทุกคนมีส่วนที่ทำให้มันขับเคลื่อนแล้ววนไปด้วยการสื่อสารที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสุขที่ตรงนี้เพื่อให้เกิดมิตรภาพเกิดความรู้สึกที่มันดีและส่งมอบให้กัน

ันแล้วรู้สึกเศร้าบัตรเนี่ยเอาแล้วจะให้ไม่เศร้าได้ยังไงคือต้องตีความกับข้อความนะคะเข้าใจไหมบางครั้งมันไม่ได้เศร้าไงมันเป็นความซาบซึ้งใจที่มีเอ่ยต้องแยกแยะก็แยกเยอะๆกันสักนิดเดี๋ยวไม่งั้นความรู้สึกมันจะเข้าใจผิดน่าจะบอกให้มันบ่ได้เศร้าฟังข้อความไปยังไงว้ายมันจิ้มลูกตาให้ซะเลยนี่เฮ้ยพ่อคนฟัง

กันต่อที่ข้อความนี้นะคะบอกว่ามารอตั้งท่าจะแกล้งดีเจแล้วเพราะว่าบทกลอนนี้ส่งอะไรมาก็ไม่รู้แต่ดีเจแอบรู้มาว่าเขาตั้งใจจะแกล้งเราพร้อมหรือยังยังยังยังยังตกลงพร้อมหรือยังเนี่ยยังหรือว่าพร้อมแล้วพร้อมพร้อมหรือยังยังยังยังยังยังยังตัวนี้อ้าวยังตัวนี้มานะเอาพร้อมแล้วเธออ๋ออ๋อบทกลอนนี้นะคะเป็นกลอนจากคุณโรเจอร์จากเชียงใหม่สวัสดีครับดีเจโบโบวันนี้ผมมีมาถึง2กลอนด้วยกันเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดีเจโบโบอะไรนะอะไรดีเจเอาไม่ใช่กลอนที่6สิกลอนที่5อ่านไปแล้วอันนั้นคือเขาแกล้งเราไปแล้วเรียบร้อยดีเจโบเอ้ยเอาล่ะกลอนที่6ของผมมาแล้วครับถ้าพร้อมแล้วมาลองรับฟังกันเลยนะครับนั่งนับวันตั้งตารอให้ถึงสุขเพราะคิดถึงดีเจโบมากมายหนาความสนุกเต้นดุ๊กดิ๊กมอบให้มา FC นั้นสุขทุกคราที่ได้เจอคิดถึงคืนจันทร์อังคารพฤหัสสุขดีเจนั้นจัดเต็มให้ทุกคืนนะร้องเล่นเต้นแจกและแถมเกินเวลาเพื่อ FC คลายทุกคราหมดสิ้นไปขึ้นวรรค3ช่วงของกลอนคุณโรเจอร์ดีเจโบเริ่มหวั่นหวั่นซะแล้วนะเตรียมจะแกล้งทำไมดีเจโบหรือเปล่านะโดนแกล้งมา2สัปดาห์ติดกันเลยแล้วโบทำไมต้องมาอ่านจังหวะนี้ด้วยนะเนยในวันนี้ไม่ได้แกล้งดีเจโบเพราะอยากบอกว่าขอบคุณมากมายนะมอบพลังที่สดใสน่ารักตลอดมาให้ทุกวันนั้นหนาเป็นสุขใจและจะบอกว่าดีใจที่ได้เจอดีเจโบสุดน่ารักและสดใสจะคอยส่งกำลังใจทุกคราไปตอบแทนใจ

จบกันแล้วครับขอบคุณที่ดีเจโบที่เป็นเรื่องราวดีๆในชีวิตนะครับอยากบอกว่าพลังดีๆที่ดีเจตั้งใจสื่อสารออกมาได้รับเสมอเลยครับขอเพลงเพราะใจแทนใจ FC มอบให้ดีเจโบครับเผื่อดีเจถามวันติดตามมา3ปีกว่าแล้วครับตั้งแต่กดใจส้ม823ใจและในเวลา TikTok ที่ผมอยู่กับดีเจโบมา1120

อุ้ยจะเล่นเลยไม่กล้าเลยจะหยอกก็เลยเขินเลยทีนี้เนี่ยแต่ว่าขอมานิดหนึ่งได้ไหมล่ะขออะไรครับดีเจมันรู้สึกว่าก็เล่นแบบว่าแบบ 1,129 วันน่ะสาวนี้มันต้องมาแล้วถ้าเกิดจะพูดตัวเลขยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้มันต้องสาว

โอ้โหอะไรกันเนี่ย 1,129 วันเลยเหรออลังการมากกดใจส้มไปถึง823ใจเลยเหรอเนี่ยโอ้โหกดอีกนะ ใส่ใจดีเจโบมากเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะโบรู้สึกว่าน้ำตาจะไหลแล้วนะขอแบบอลังการหน่อยมันอยู่ในใจนี่มันอยู่ในใจเลยให้มันอิ่มใจก่อนขอแบบเขาเริ่ม3ปีกว่าแล้วแล้วเราก็จะกลับมาโหมดสวยก่อน1 2 3ครบ 1,000 ใจส้มจะแคปหน้าจอให้ดูนะครับผมโอ้แล้วกฎของใจส้มคือกดได้วันละครั้งนะไม่ได้กดได้ทุกๆวันฉะนั้นแล้วต้องเป็นวันที่ดีเจโบนะกดไลฟ์สดด้วยคือต้องกดมันมีแบบนั้นไม่ใช่แบบเอะอะฉันจะเข้าไปฉันจะกดใจส้มหรือว่าจะมอบให้เลยได้มันจะต้องเป็นจังหวะที่ดีเจโบต้องไลฟ์สดด้วยและเขาต้องว่างที่จะเข้ามารับชมแล้วใน1วันกดได้แค่ครั้งเดียวแล้วให้คนอื่นไม่ได้ใช่ไหมอันนี้โบก็ไม่ค่อยได้รู้หรอกคิดว่าให้ได้แค่คนเดียวป่ะโอ้เป็นการมอบใจให้แบบให้จริงๆอ่ะเอ้ยขอบคุณมากเลยนะคะคือมันเป็นเรื่องราวที่ดีกับโบมากๆเช่นเดียวกันนะคะไม่ได้เพียงแต่ว่าเป็นความรู้สึกที่คุณโรเจอร์เขียนมาบอกว่าดีเจโบเป็นเรื่องราวที่ดีในชีวิตและก็เป็นพลังงานดีๆที่ดีเจสื่อสารให้ในทุกๆครั้งเรารู้สึกว่าทุกคนคือเรื่องราวดีๆในชีวิตของโบมากกว่าเพราะว่าการทำงานที่ในจุดที่อยู่ตรงนี้บอกว่ามันมีอะไรที่มันเยอะมากๆเลยที่ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรให้ได้ฟังดีนะคะหากว่าเราทำวิทยุสื่อสารเราสื่อสารออกไปเราไม่รู้ว่าจะมีคนตอบรับเรามาอย่างไรถ้าสมมติคุณเดินไปข้างบ้านแล้วคุณเดินไปคุยกับคนข้างบ้าน1คนหรือ 2-3 คนก็ตามคุณจะได้เห็นฟีดแบคหรือว่าคำตอบหรือคำพูดมันก็จะชัดเจนเลยว่าถามไปและมีคำตอบหรือถามไปมีปฏิกิริยาอย่างไรกับคนจำนวน1 2 3คนแต่นี่คือการสื่อสารที่โบส่งกระจายออกไปโดยที่ไม่รู้ว่ามีคนฟังมากหรือน้อยแค่ไหนแต่คิดว่าคงไม่ใช่จำนวน1คนหรือ2คนฉะนั้นแล้วการที่อยู่ตรงนี้เป็นการที่เราต้องคอยสื่อสารกับคนที่มากจำนวนหนึ่งฉะนั้นการที่จะดูแลทุกๆผู้ฟังทุกๆคนที่เข้ามาไม่รู้ว่าแต่ละวันท่านเจออะไรบ้างท่านอาจจะกำลังแฮปปี้มีความสุขหรือว่าท่านกำลังจะแบบเหนื่อยกำลังล้ากำลังท้อหรือว่ากำลังสนุกสนานหรือตลกไม่รู้ว่าแต่ละวันท่านเจอเรื่องอะไรหรือว่ากำลังมีอะไรอยู่ในใจที่ผ่านมาหรือกำลังเป็นอยู่ในขณะนั้นเราเองซึ่งไม่รู้เลยนั่งอยู่ตรงนี้จึงต้องเราอยากมอบในสิ่งที่ทุกคนต้องการอยากให้ในสิ่งที่ทุกคนต้องการในเวลานั้นฉะนั้นการที่ให้ในสิ่งที่ทุกคนต้องการในเวลาเดียวกันกับผู้คนพร้อมๆกันจำนวนหลายๆคนมันอาจจะเป็นเรื่องยากที่เราไม่รู้ว่าเราจะทำได้ถูกใจใครได้ครบหรือไม่แต่อยากทำให้มันดีที่สุดในสิ่งที่โบตั้งใจเอาไว้นั่นคือเป็นแบบนั้นฉะนั้นจึงเสิร์ฟ
ความสนุกหลากหลายรูปแบบท่านอยากได้แบบนั้นอยากได้แบบนี้นี่โบก็จะเติมความสนุกให้กับทุกคนพยายามจะตอบข้อความเปิดเพลงทุกเพลงที่ขอข้อความที่ทุกคนส่งมาสิ่งไหนที่ต้องได้รับคำตอบในช่วงเวลาใดโบเสิร์ฟความสุขและอย่างช่วงเวลาสุขอาสามาทำไมตรงนี้มันก็อาจจะเป็นความตั้งใจของโบเป็นความประสงค์ของโบเองที่โบอยากมาแต่โบรู้ว่าถ้าโบมาตรงนี้แล้วโบสามารถนำเวลาตรงนี้ที่จะเพิ่มเติมให้กับใครบางคนจำนวนหนึ่งที่ต้องการและมีประโยชน์กับเขาแล้วมันดีต่อผู้คนที่ต้องการโบจึงอยากมาฉะนั้นแล้วขอบคุณนะคะที่มีข้อความที่ส่งมาให้โบเช่นนี้และให้โบรับรู้ว่านี่คือเรื่องราวที่ดีๆที่เกิดขึ้นให้กับทุกคน อย่างน้อยก็คุณโรเจอร์หนึ่งคนที่รู้สึกเช่นนี้แล้วก็โบเองก็ขอบคุณมากๆเราจะเป็นเรื่องราวดีๆให้แก่กันและกันเราจะเป็นพลังงานดีๆให้แก่กันและกันเนาะขอบคุณอีกครั้งค่ะใจหรือเปล่านะเล่นเอาซึ้งเต็มลูกกระตาเลยจะบอกให้โอ้ยเดี๋ยวไปนั่งไปนั่งมาน้ำตาไหล แทนน้ำลายที่มันจะไหลออกมาน้ำลายจะไหลทำไมหิว ก็เพราะว่าข้อความแสนสุดซึ้งมันตราตึงในดวงจิตนะรู้ไหมเราจะจำนาทีตรงนี้และนาทีต่อๆไปเราจะกุมมือกันไปและก็เดินไปแกว่งไปเตะไปตลอดทางแอบลุ้นเหมือนกันนะว่าเขาจะแกล้งหรือเปล่าเนี่ยแล้วเราก็รู้สึกหวั่นใจทำไมก็ถึงรู้ว่าคุณโรเจอร์ทำไมถึงรู้ว่าดีเจโบอ่านในวรรค3แล้วโบรู้สึกหวั่นไหวครับเขาจะแกล้งโบอะไรแล้วโบก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆด้วยอ่านใจดีเจโบได้ไงเนี่ยโบขำมากเลยแบบรู้ได้ไงว่าหวั่นไหวในวรรคนั้นเนี่ยอะไรกันเนี่ยวันนี้ไม่แกล้งฮะวันนี้มาดีแปลกประหลาดจริงๆเลยเฮ้ยน้อยเนี่ยตื่นเต้นดีนะเวลาอ่านกลอนที่และทุกๆกลอนที่โบอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังเนี่ยนะคุณผู้ฟังค่ะโบไม่ได้อ่านกลอนล่วงหน้าเลยสักกลอนนะเพราะว่าโบอยากได้ความสดค่ะโบรู้สึกว่าการตอบโต้แบบที่เป็นสดๆแบบนี้มันคือดีอ่ะดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องมารู้ก่อนแล้วโบก็มาจับฟีลลิ่งสดๆเลยตอนนี้กำลังเข้ามาเช็คนะคะในTikTok ว่ามีข้อความที่ถูกส่งมาจากพี่แจ็คไหมปรากฏว่าวันนี้พี่แจ็คน่าจะติดภารกิจเลยไม่ได้เข้ามานะไม่เป็นไรก็เพื่อเช็คความเรียบร้อยว่าทุกช่องทางนะคะมีคนส่งกลอนมาให้หรือเปล่าได้มาส่งกลอนให้ดีเจโบอ่านหรือไม่นะคะช่องทางใดที่ส่งมาแล้วโบยังไม่ได้อ่านก็บอกโบได้นะว่าเอ้ยดีเจอ่านหน่อยสินี่ส่งมาในช่องทางตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยเราก็จะได้อ่านข้อความของคุณนะคะโหยวันนี้มีแต่กลอนที่ซาบซึ้งมันตาตึงในดวงจิตดูไหมนะวิ่งทุกคนทำให้ดีเจโบรู้สึกว่าเป็นเหมือนนางฟ้านางสวรรค์เลยนะทุกคนนางฟ้านางสวรรค์มันดูทำแม่งนะก็เหมือนเทพธิดามาทรงโปรดเหมือนเทพธิดาที่กระโดดมาจากสวรรค์เออแต่ของแท้ที่นี่คือลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ทุกวันแล้วก็พา FC ทลาลมลงมานั้นในทุกคืนฉันละเขินไม่หมดเลยวันนี้เนี่ยทำตัวไม่ถูกก็ส่งก้อนมาชมเราโอ้โหช่วงเศร้าซึ้งใจเนี่ยแต่มันดีนะ
ในแต่ละวันหรือว่าในแต่ละวีคหรือสัปดาห์หรือในช่วงเวลาในชีวิตเราเนี่ยจะมีสักกี่ช่วงที่มันจะมีความซาบซึ้งใจและส่งกำลังใจให้กันไปส่งให้กันมาเนาะและยิ่งในช่วงของการอ่านบทกลอนหน้าใหม่แบบนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเหมือนกับเราใช้เวลาที่เหมาะสมอะแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่ลงตัวที่มามอบให้กันที่ตรงเนี้ยไม่ได้มีโอกาสง่ายๆที่จะแบบดีๆมาส่งกลอนกันแล้วก็มาคุยกันอะไรแบบนี้นะนี่คือช่วงที่มันถูกตกตะกอนมาที่เบสที่นี่มันใช้เวลาหลายปีกว่าที่จะมีผู้ฟังแล้วก็มี FC แล้วคนที่ส่งกลอนมาตรงนี้มันเป็นเช่นนั้นเลยแล้วทุกคนก็ยังคงอยู่แล้วก็มอบความรักเอ็นดูดีเจโบทั้งให้กำลังใจมาตลอดทั้งที่คนที่ควรจะให้น่าจะเป็นดีเจโบที่มอบให้ทุกคนมากกว่าแต่ว่าโบกับรู้สึกโบได้รับมากมายเหลือล้นเลยอะซึ่งข้าพเจ้าขอขอบคุณทุกคนที่ทำให้ข้าพเจ้าเหมือนดังมีตัวตนนั้นหนาแม้ว่าข้าพเจ้าจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งอยู่เสมอมาแต่ทว่าเมื่ออยู่ที่นี่หนาเหมือนนางฟ้าเลยทุกคนคอยดูแลสนับสนุนทุกคนเกื้อหนุนดีเจมากเลยนะทุกคนซัพพอร์ตทุกคนใส่ใจตลอดเลยจะไม่รู้สึกว่าเป็นนางฟ้าเทวดาได้อย่างไรตอนนี้เหมาะกับเราเหลือเกินโอ้ยเอาล่ะเราก็คงจะต้องหวานแหววกันประมาณนี้นะถ้าเกิดหวานกว่านี้ก็คงจะพาทุกท่านหลับไปก่อนหรือเปล่านะตอนนี้ยิ้มแก้มจะแตกแล้วและช่วงเวลาที่จะพาทุกท่านไปต่อจากนี้ก็คือฟังเพลงไปฟังเพลงกันต่อนะทุกคนหากมีอะไรก็ส่งมาได้ทุกหนเลยนะเดี๋ยวดีเจโบจะทยอยเปิดเพลงให้ฟังเลยนะเอาล่ะตะลาลาลาเราไปฟังเพลงกันเลยนะเพลง

ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

รียกได้ว่า 8,000 เพลงในทีเดียวหวังว่าน่าจะถูกใจนะคะสำหรับหลังไมค์ที่จริงๆแล้วเนี่ยเปิดไลฟ์สดเนาะแล้วก็มีข้อความหน้าเว็บก็เพิ่มเติมเพลงไปเรื่อยๆตามคำขอเลยพี่เกรียนทุ่งเมืองขอนแก่นขอมากันถึง 8,000 เพลงไม่ใช่สวัสดีวันศุกร์สุขหรรษานะครับมาอ่านข้อความเขาตอนประมาณจะตีหนึ่งแต่ว่าพี่เกรียนทุ่งเมืองขอนแก่นน่ะคงจะได้ฟังเพลงแล้วล่ะเพราะว่ามีการเพิ่มเติมเพลงเข้ามาด้วยนะแต่ต้องอ่านข้อความของพี่เกรียนสักหน่อยนะคะทักทายในวันศุกร์สุขหรรษานะศุกร์ที่แล้วหนูบอไม่มาเลยเป็นช่วงที่น้องลิซ่าออกเพลงใหม่พอดีต้องมีคนขอแน่ๆเลยวันนี้พี่ก็เลยจัดเพลงสนุกๆเลิกเงาของจานนี่อันวาจูบย่อยจันของวิตามินเอและของพี่ทัชอะไรนะอ๋อผมคิดนะเหลืออีกหนึ่งเพลงเหรอไม่แน่แน่เป็นเหตุของการที่เวลาที่มีคนขอเพลงเราเนื้อเพลงติดกันไปหมดอ่านยากมากแล้วก็มีไม่แน่แน่ของลุยส์กอตด้วยนะคะสี่เพลงรวดไปเลยเนี่ยคำว่าอ่านอยู่ตรงไหนขอมาตอนที่คิวเพลงแบบรันแบบต่อเนื่องอย่างรวดเร็วด้วยเนาะแล้วก็ในไลฟ์สดมีคนขอกันมาแบบต่อเนื่องเลยทุกแพลตฟอร์มนะคะก็จะส่งข้อความมาขอเพลงอย่างเงี้ยแล้วก็หลายคนก็บอกให้ลุกขึ้นเต้นก็แทบจะไม่ได้นั่งแต่ก็ต้องค้นหาเพลงไปด้วยทำหลายๆอย่างในขณะเดียวกันมันก็น่าจะเทพอยู่ถึงชอบชมตัวเองว่าตัวเองนี่เนื้อมนุษย์ไปแล้วล่ะตอนนี้นะก็จะประมาณนั้นลักษณะจะเป็นแบบนั้นไปแล้วแหละนะเพลงของคุณปาฏิหาริย์นะโบเลือกเพลงจังหวะหัวใจให้นะคะไม่ใช่จังหวะรักนะคะชื่อเพลงน่าจะผิดแหละนะแต่คิดว่าน่าจะเป็นพี่บี้เดอะสตาร์นะคะแต่ว่าโบไม่ได้เลือกในเวอร์ชันตัวเองเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองร้องไม่ดีเท่าไหร่เลยไม่อยากเอามาเปิด ช่วงเวลาที่คนขอเพลงตอนนี้มันน่าจะโดนพักไปแล้วนะคือตอนที่เข้ามาดูนี่ไม่ขอกันมารัวๆนะคะตอนนี้พักแล้วอีกยาวสักหน่อยนึงมันนี่ของลิซ่าด้วยเพิ่งจะเปิดสวัสดีค่ะของลิซ่าไปนะคะของพี่เกรียนทั่วเมืองขอนแก่นก็ขอเฮลโล

พี่เกรียนทุ่งพองขอนแก่นบอกว่าวันนี้ทุกคนคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะกันแล้วหรือยังพูดหรือยังตามกระแสของเพลงใหม่ของน้องลิซ่ากันสักหน่อยเลยอ๋อนี่คือถามบอกว่าพูดกันแล้วหรือยังแต่ไม่ได้ขอเพลงใช่ไหมตอนขอเพลงนะไม่เปิดแต่มาเปิดเพลงที่ไม่ได้ขออ่านแบบได้ไหมเด็กคุณโรเจอร์บอกว่าอ่านแบบได้แน่นอนสินะเออมีคนอยากขอเพลงเพิ่มนะแต่เดี๋ยวโบจะเปิดเพลงให้กันละกันแต่เดี๋ยวขอแป๊บนึงตอนนี้มีปัญหากับอะไรเข้าดวงตาดิเชียวเดี๋ยวขออนุญาตไปพาทุกท่านพักเป็นเพลงช้ากันแป๊บนึงกันละกันนะอย่าเพิ่งหลับก่อนจริงๆก็อยากจะเปิดเพลงเร็วต่อแหละแต่ขออนุญาตพักไปเช็คก่อนนะว่ามีอะไรเข้าตาตอนนี้ถ้าแบบนี้เดี๋ยวจะเคืองกันซะก่อนนะมองไม่ค่อยเห็นอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมานะ 4

อกหรือควันนะคะจากพี่เบิร์ดธงชัยและก็คิดถึงนะนะคะที่ขอไว้ผ่านทางหน้าเว็บหลักเป็นเพลงที่จริงๆบัวชอบมากเพราะว่าคำว่าหมอกหรือควันตกลงแล้วบางทีมันคล้ายกันมากเลยนะคล้ายกันมากเลยกับบรรยากาศของวันที่เราเจอหมอกกับควันแต่ความรู้สึกที่เวลาเราเจออ่ะมันต่างกันมากเลยเพราะควันเนี่ยมันจะรู้สึกว่าสำลักรู้สึกอึดอัดไม่สบายแต่ถ้าเป็นหมอกมันจะเย็นสบายมันจะรู้สึกเหมือนอยู่บนเมฆสีขาวแล้วก็ปุยนุ่นเป็นเย็นๆสบายๆทั้งที่ลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ในความเป็นจริงแล้วสัมผัสหรือว่าความรู้สึกที่เวลาเราอยู่ใกล้หมอกหรือควันนั้นมันกลับรู้สึกต่างกันมากเลยและในทุกครั้งอ่ะที่เราจะอยู่ที่ใดก็ตามความรู้สึกเราคงอยากจะอยู่ที่มีหมอกและก็ไม่อยากอยู่ที่มีควันถ้าเราเลือกได้เนาะคงอยากจะอยู่ในสถานที่ที่แบบห่างไกลควันแล้วไม่อยากอยู่ใกล้อะไรที่รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยรู้สึกว่าหายใจแล้วก็ลำบากแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ตรงที่มันสบายๆเราอยากอยู่นานๆแล้วก็อยากจะอยู่ตลอดไปเช่นเดียวกันนะคงจะไม่ได้เป็นคำถามให้กับใครคนใดคนนั้นว่าคุณจะเป็นหมอกหรือควันให้กับเราหากแต่ว่าตัวเราเองเหมือนกันค่ะจะต้องหันกลับมามองตัวเองว่าเราจะเป็นหมอกหรือควันให้กับคนที่เขารักเรามากๆหรือคนที่เราก็รักเขามากเช่นเดียวกันดูแลกันและกันเนาะไม่เป็นควันให้แก่กันเป็นหมอกให้กันจะดีกว่าบัวเชื่อว่าการที่เราเป็นที่ที่ปลอดภัยเป็นที่ที่ทำให้ผู้คนสบายใจหรือว่าคนใกล้ตัวคนที่รักเราเขาสบายใจน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าในวันหนึ่งวันใดคุณอาจจะต้องการหมอกที่ใดสักที่ก็ได้และถ้าเกิดว่าคุณทำตัวเป็นควันอยู่ตลอดเวลาและจะมีใครที่จะทำตัวเป็นหมอกให้คุณได้บ้างคะดีเจโบเป็นหมอกเพราะว่าหาทางออกไม่เจอมีแคปชั่นด้วยขอบคุณมากเลยนะคะน้องเชื่อมจิตบอกว่าตอนนี้ที่กรุงเทพหมอก PM 2.5 เต็มไปเลยนะพี่โบเป็นหมอก PM 2.5 เป็นคนที่มีมุมมองทัศนคติที่ดีงามมากเลยสำหรับน้องเชื่อมจิตถึงแม้ว่าจะเป็น PM 2.5 แต่ก็ยังเห็นเป็นหมอกอยู่นะคะแสดงว่ามองโลกในแง่ดีก็ถ้าเกิดเป็นหมอกที่มี PM 2.5 อยู่ในนั้นก็ต้องระวังด้วยเนาะแสดงว่ามีความเนียนเหมือนจะดีแต่ไม่ดีใช่ไหมในหมอกนั้นเป็นมุมมองที่ดีนะว่าตกลงแล้วเรากำลังเจอคนที่เขาแกล้งเนียนทำเป็นดีกับเราเป็นหมอกหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเฮ้ยเขาอาจจะเป็น PM 2.5 อยู่ในนั้นหรออันนี้อาจจะต้องดูนานๆหน่อยนะถ้าใครทำตัวเป็นหมอกแต่จริงๆแล้วเขาเป็นควันหรือเปล่าเอานะอย่างน้อยๆนะอย่างน้อยๆถ้าเกิดว่าเขาเป็นควันจริงๆแต่เขาก็พยายามที่จะเป็นหมอกบางทีเจตนาเขาไม่ได้จะร้ายหรอกนะแต่เขาอยากจะเป็นควันที่อยากจะเป็นหมอกบ้างเข้าใจไหมบางทีเขาอาจจะเป็นควันซะจนชินจะรู้สึกว่าบางครั้งเขาอยากจะเป็นหมอกบ้างก็ขอบคุณเขาที่เขายอมแปลงสภาพจากความเป็นควันและเป็นหมอกให้เราอะเนาะถ้าวันใดวันหนึ่งที่คุณรู้อะขอบคุณเขานะที่ยอมเป็นหมอกให้เราสักช่วงนึงแม้ว่าคุณจะเป็นควันก็ตามมีคนถามว่าพี่โบแยกออกไหมฮะระหว่างหมอกกับ PM 2.5 เขาบอกว่า PM 2.5 ไม่สามารถจะมองเห็นด้วยตาเปล่าด้วยซ้ำไปมันละอองแบบเล็กมากจนสามารถที่จะเข้าไปในใต้แมสของเราได้ด้วยอ่ะคิดดูเอาละกันแล้วลูกตาเราจะไปแยกแยะได้ยังไงจะใช้สัมผัสที่รู้สึกเองแบบว่าใช้มโนจิตอย่างนั้นหรอI'm not afraid of the dark.
็จะยากอยู่แต่ถ้าสมมติว่าคือโลกใบนี้มันเต็มไปด้วยอากาศและอากาศมันผสมผสานเต็มไปหมดเลยเราจำเป็นต้องใช้อากาศในการหายใจสิ่งที่สำคัญจริงๆก็คือเราต้องได้อากาศในการหายใจนะแต่ภายใต้อากาศที่มันผสมมาไม่ว่าจะเป็นมีหมอกเอ่ยมี PM 2.5 เอ่ยมีควันเอ่ยที่มันแทรกแสงเข้ามาฉะนั้นมันอาจจะจำเป็นบ้างบางครั้งที่เราอาจจะอยู่ใต้ควันอยู่ใต้หมอกหรือว่า PM 2.5 คืออาจมันจะแบบแทรกซึมเข้ามาในอากาศนะเหมือนที่เราจำเป็นที่จะต้องเจอผู้คนอ่ะฉะนั้นแล้วในบางครั้งเราอาจจะเจอคนที่ดีบ้างบางคนที่ดีน้อยบ้างหรือว่าบางคนที่อาจจะไม่ได้ดีกับเราเลยมันอาจจะเจอแบบนั้นก็เป็นได้แต่เราก็จำเป็นที่จะต้องเจอผู้คนท้ายเราจะคัดและก็เลือกเองแหละค่ะว่าเราอยู่ตรงไหนอยู่กับใครและเรารู้สึกว่าไม่ทรมานเรารู้สึกว่าเรายังสบายดีเรายังไม่อึดอัดเรายังไหวอยู่เราก็จะใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นมนุษย์คือกลุ่มคนที่ต้องแบบดิ้นรนแล้วก็หาทางรอดต่อไปฉะนั้นคำตอบนี้โบว่ามันน่าจะประมาณนี้แหละในมุมมองของโบนะว่ามันอาจจะแยกไม่ออกแต่ในขณะที่คุณจำเป็นต้องใช้อากาศอยู่ก็คงต้องเดินหน้าที่จะสูดอากาศต่อไปแหละแล้วก็ใช้วิธีการแบบแยกเอาว่าเรารู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่สบายรู้สึกไม่ปลอดภัยในเวลาไหนก็ให้เรากลับถอยออกมาแล้วก็มาดูแลตัวเองในที่เราควรจะให้ตัวเองปลอดภัยนั่นแหละถ้าเกิดถามดูว่าหรือไม่อย่างนั้นก็พกแอปสภาพอากาศเหมือนคุณโรเจอร์ก็ได้กดดูถ้ามีเรดาร์อยู่ในโทรศัพท์ของเราเป็นแอปพลิเคชันสามารถตรวจสอบผู้คนได้ว่าคนนี้ใจดีตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดวิ่งหาเลยคนนี้ใจไม่ดีตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดถอยออกคนนี้ใจร้ายตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดส่งสัญญาณถอยแล้วมันคงจะดีเหมือนกันเนาะแต่มันเป็นไปไม่ได้แล้วที่มันจะมีแอปพลิเคชันมาคอยตรวจสอบว่าคนนี้ใจดีคนนั้นใจไม่ดีอะไรนะเอาเป็นว่าตัวเราเองจะคัดกรองเองแหละว่าเราไหวแค่ไหนบายก็มาพูดดีแท้ก็บอกแล้วเวลาจัดรายการกลางคืนเนี่ยไลท์เหลือเกิน ตอนเช้าคิดไม่ค่อยทันแต่กลางคืนเนี่ยยาวเลย ขอบคุณคุณจีนี่บอกว่าวันนี้กลอนก็ดีเพลงก็ดีเต้นก็ดีพูดก็ดีคืนนี้ฝันดีกันทุกคนแน่นอนก็มีอะไรที่ดีๆที่เบสนี่แล้วคิดว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ทุกคนเข้ามาเราได้รับพลังงานดีๆได้เห็นรอยยิ้มดีๆความเฮฮาดีๆความสนุกดีๆอะไรก็ตามที่มันดีๆที่คุณเข้ามารู้สึกว่ามันอยากเติมเต็มให้แล้วก็ตัวเองก็เห็นทุกคนแฮปปี้มีความสุขบอกก็ดีใจที่คุณได้รับพลังนั้นๆไปคุณเราเจ้าว่ากลางคืนสดใสมากใช่มันคือการปล่อยพลังงานแล้วพลังงานที่เราส่งโบก็อยากให้เป็นพลังงานที่ดีและคิดว่าน่าจะส่งต่อให้ทุกคนได้และคิดว่านี่คือสิ่งที่มันเจ๋งมากและคิดว่าถ้ามันยังเกิดประโยชน์อยู่ก็จะทำต่อไปแต่ถ้าเมื่อไหร่มีคนบอกว่าหมดเวลาแล้วเธอคงต้องไปก็นั้นชักไม่มั่นใจยิ้มรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นน้องเชื่อมจิตถามว่ามีแอปตรวจสอบคนใจไม่ดีด้วยหรือครับพี่โบแอปตรวจสอบคนใจไม่ดีเหรออันดับแรกถ้าใครมายืมโทรศัพท์คุณแล้วแบบเขากดโทรศัพท์ของคุณเล่นเพ้อเพ้อกดเงินออกอันนั้นน่ะแย่เลยนะเจอคนจะร้ายเลยไม่ว่าจะแอปไหนก็เอาไม่อยู่พี่เกรียงทุ่งมองขอนแก่นยังไม่ทันได้หลับเลยใช่แล้วของพี่ขาดหนึ่งเพลงไม่แน่ของพี่หลุยส์ก็นั่นแหละดีแล้วครับมาจัดรายการช่วงที่ฝนพายุมันผ่านไปแล้วถ้ามาจัดอาทิตย์ที่แล้วพี่ก็ไม่กล้าฟังเลยเพราะว่าฟ้ามันผ่าหนักหน้ากลัวมากพี่ไม่เล่นโทรศัพท์เลยมาจัดช่วงฝนหรือพายุเข้ามาแล้วตอนกลางวันก็คือตอนเช้าพี่ก็คงจะนอนหลับอยู่ใช่ไหมไม่ทันได้ตื่นมาฟังโบใช่ปะช่วงที่โบมาจัดเช้านี่เหงามากเลยอ่ะ FC ไม่มีใครยอมตื่นมาเลยทำไมไม่ตื่นขึ้นมาจะฟังบ้างปล่อยให้ดีเจโบทรมานทรกรรมอยู่แค่คนเดียวอย่างนั้นได้ไงมาทรมานด้วยกันเสียอะไรกันเนี่ยในวรรคจริงอ่ะปล่อยให้ดีเจโบทรมานตื่นเช้าอยู่คนเดียวอย่างนั้นได้ไงงานเราไหม
ม่บอกจะไม่ทิ้งกัน

0: ไหนบอกว่าจะอยู่ด้วยกันนะไม่เห็นมาเลย มาแค่คนสองคนบางคนก็มาครึ่งคนมากันแบบๆๆตื่นๆเหมือนอย่างพวกเฮ้ยคนที่เขามาก็ถือว่าเขามีใจขอบคุณมากเลยน่ารักสุดๆวันนี้ดีเจโบละขำตัวเองทำไมไม่แต่งหน้าแต่งตามาจัดรายการวิทยุหน่อยพวกคุณก็มาดูเน
1: า
0: ะวันนี้หน้าจืดหน้าซีดหมดแล้วแต่เช้าน่าสงสารมากเลย
1: วันก็อยากจะซื้อ
0: คุณเห็นตัวเองว่าทำไมแบบไร้สดทำไมดูน่ากลัวขนาดนี้เนี่ย
1: แต่ตัวหน้าหนาวตัวหุ่นยนต
0: ์คุณรอจะบอกว่าครึ่งคนก็มีแหละครับนี่ครึ่งคนไงมันคนที่ชอบมาแบบครึ่งใจว้าครึ่งใจไม่เอานะแต่ถ้าเกิดว่าครึ่งกิโลแบบมาแถมๆอย่างนั้นก็ดีอยู่เอาเอามีคนบอกว่าหน้าจืดๆนี่ก็ใสดีเหมือนกันนะเนี่ยใสใสใสพี่น้องฟังใสอะไรจ้ะใสใสใสไปมันกันต่อใสให้กับพี่เกรียนทั่วเมืองขอนแก่นกับเพลงที่ชื่อว่าไม่แน่ๆเพลงนี้มอบให้กับพ่อครัวแม่ครัวที่ชอบเปิดเตาทิ้งเอาไว้แล้วก็เดินไปเล่นโทรศัพท์ไปดูทีวีแล้วก็ลืมว่าเปิดแก๊สเอาไว้อยู่ตอนนี้ตีหนึ่งนี่นะอ๋อมองเขาก็เปิดท้ายทำกับคงกับข้าวเปิดร้านอาหารตอนตีหนึ่งระวังนะมันจะไหม้แน่ๆดีเจครับอะไรมันคนละไหม้อ่ะไหม้ที่แปลว่าปฏิเสธอ่ะไหม้อ่ะคือ no ไม่ใช่ไหม้ครีมนะดีเจบ๊อบ๊อบ อ๋อยังงั้นเหรอ

ยาวไปขนาดนั้นเลยดูจะเยอะไปหน่อยนึงแล้วในตอนนี้เนี่ยเวลาล่วงเลยไปตอนนี้ตีหนึ่งสามสิบสองนาทีอาจจะคิดว่าดีเจโบเนี่ยหลับไปแล้วหรือเปล่านะครับผมพี่กรีนทั้งเมืองขอนแก่นได้ฟังเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเพลงที่ขอมาถึง4เพลงรวดใครที่ขอมา3เพลงก็ได้ฟังใครที่ขอมา10เพลงก็ได้ฟังใครขอมา1เพลงก็ได้ฟังโดยเฉพาะใครที่เข้ามาอยู่ในไลฟ์กับดีเจโบนะคะก็จะมีของแถมให้ด้วยนั่นก็คือการเต้นโชว์นะคะเพราะว่าดีเจโบชอบโชว์เต้นฉันเย็นมากไปมันได้อยู่นะเออได้อยู่ที่แปลว่าได้จริงๆนั่นแหละมีคำถามถามว่ามีปุ่มหยุดอยู่ตรงไหนตอนนี้ก็ยังคิดอยู่ว่ามีปุ่มหยุดอยู่ตรงไหนเนี่ยขอบคุณคุณโรเจอร์ด้วยนะคะแม้ว่าจะดึกดื่นตีหนึ่งครึ่งก็ยังไม่นอนเราเหมือนเข้าค่ายไปด้วยกันเลยนะคะฮะนะบัดนะก็เติมเพลงไปเรื่อยๆจนตอนนี้ก็งงไปแล้วนะคะว่าคิวเพลงเนี้ยขอเพลงอะไรไปแล้วบ้างนะคะน้องเชื่อมจิตยังคงอยู่ด้วยกันนะคะเป็นสายโคเรียมากเลยเพราะว่าแต่ละเพลงที่ขอมาก็ถูกใจสำหรับสาวไม่ใช่สำหรับชาวสำหรับชาวเบสเรดิโอโดยเฉพาะดีเจโบนะพอหรือยังทำไมเต้นๆไม่มีเสียงหอบเลยนั่นน่ะสิจะไม่ทันได้เหนื่อยเลยนะเนี่ยทักทายคุณวีรบุตรด้วยนะครับคือกลางคืนโบก็แบบพาไปเรื่อยๆค่ะใครขอเพลงมาก็สนุกสนานกันไปอาจจะไม่ได้แบบว่ามาพักเบรกเหมือนตอนเช้าๆที่แบบพักบ่อยๆนะคือกลางคืนนี่คือพูดยานมาแต่เอ้ยพูดนานๆก็ยาวๆไปเลยคุณน้องชื่นจิบถูกใจสำหรับสาวโบเลยนะคะพี่ๆเออโบเริ่มพุ่งมาชักแล้วคุณโรเจอร์เป็นห่วงดีเจโบพอแล้วเถอะนะครับเดี๋ยวดีเจไม่ได้พักผ่อนพรุ่งนี้ห้ามปลุกดีเจโบใครปลุกเนี่ยโบจะเอายางยิงลูกตาเนี่ยวันนี้เสียดายพี่รังสีไม่มานะโบพร้อมที่จะงัดเอ้ยไม่ใช่โบพร้อมที่จะดูแลใจเป็นพิเศษเลยเสียดายมากเตรียมเอาไว้อย่างดีเลยว่าวันนี้เนี่ยจะดูแลหัวใจเป็นพิเศษในหัวสมองนี้วิ่งเรื่องต่างๆนานาแบบแพ็คใส่ถุงรอเอาไว้เลยบอกเดี๋ยววันนี้มาต้องเจอแน่นอนแม่เสียดายไม่ได้มาขยี้ใจพี่รังสีเลยวันนี้เนี่ยไม่ทันได้รู้เรื่องเลยว่าวันนี้นี่เป็นหลานๆที่ไหนแต่รู้แหละว่าวันนี้มีความสุขอยู่ก็ปล่อยเข้าไปแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราก็พูดหน้าไม่ได้แม้ว่าจะไม่อยู่นี่ก็ตามบางคอมเมนต์โบอ่านและอาจจะไม่ได้ออกเสียงนะเพราะว่าโบงงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงอ่ะใครยังไม่นอนบ้างนะคะกดก้าวเลยกดก้าวมาดูจากเวลาละตีหนึ่งสามสิบหกนาทีก็คิดอยู่ว่าพวกคุณที่กำลังฟังเสียงกันอยู่นี้จะเตรียมตัวไปนอนหลับแล้วหรือเปล่าหลายคนก็นอนแล้วล่ะแต่บางคนก็ยังอยู่เป็นเพื่อนดีเจโบนะใช่ไหมฮะเวลาทำงานตรงนี้ก็หลากหลายหน้าที่มากเลยทำบางอย่างก็ไม่ทันนะ

แต่ขอบคุณทุกคนนะคะที่อดทนแล้วก็เข้าใจเนาะโดยเฉพาะใครที่เข้ามาแล้วอยู่ในไลฟ์ก็จะเห็นน้ำเบื้องหลังในการจัดรายการวิทยุที่เวลามีคนขอเพลงหรือว่าในสิ่งต่างที่โบตระเตรียมเนาะก็ตั้งใจจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้สนุกไปพร้อมกันแล้วก็เวลาอ่านข้อความที่โบเองอาจจะต้องแบบตั้งสมาธิในการอ่านเพราะว่ามีช่องทางแบบเยอะมากแล้วก็ข้อความก็หลั่งไหลขึ้นไปให้เราอ่านแบบหลายช่องทางนะคะตาจะลายนะแล้วก็ความเข้าใจที่ไม่รู้ว่าแต่ละท่านสื่อสารเรื่องอะไรมาเราต้องมาบรรจงพร้อมกันหน้าใหม่นะถ้าเกิดว่าหลังใหม่นี่ก็ไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าใหม่หน้าใหม่เมื่อไหร่นี่ทุกคนก็จะพร้อมจะพิมพ์แบบพิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมพ์มาเพื่อที่จะแบบสนุกอ่ะมันนะเห็นแบบยิ่งเราพูดก็ยิ่งอยากจะแบบอยากจะส่งวันนี้แม้ว่าจะเจออะไรต่างๆที่มันควบคุมไม่ได้เนาะมันก็เป็นธรรมดาที่สิ่งใดที่ควบคุมไม่ได้มันก็เป็นธรรมชาติแต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ควบคุมไม่ได้เลยก็คือน้ำหนักของเราเองค่ะ

0: วงนี้ก็พูดกันเยอะๆหน่อยนะคะเผื่อว่าช่วงที่แล้วมาฟังเพลงจนคิดว่าดีเจโบหลับไปแล้วนะครับมาส่งกำลังใจให้แบบก่อนนอนกันว่าไปฟังเข้าใจก็ดีไม่เข้าใจก็ข้ามไปเลยอาจจะดีเหมือนกันนะส่งกำลังใจให้นะคะบางคนบอกว่าแหมชีวิตเราเนี่ยเมื่อไหร่มันจะดีเหมือนเขาอะคิดซะว่าชีวิตเราอาจจะไม่ดีเท่าคนอื่นแต่ปากเราดีกว่าคนอื่นแน่นอนอย่าไปยอมคุณโรเจอร์บอกเดี๋ยวก่อนใจเย็นดีเจบอลเดี๋ยวก่อนเอาไม่ใช่เหรอไอ้แหมพี่รังสีน่าจะอยู่จะได้ปะทะคารมกันเลยบางคนก็ลักษณะเหมือนเกิดมาเพื่ออยากอวดว้าอยากอวดแฟนเหมือนกันนะว้าแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มคนไหนก่อนมีก่อนไหม
1: ก็อยากจะซื้อ
0: คุณโรเจอร์มีก่อนไหมเห็นคนอื่นแล้วน่ารักน่าชังจังเลยอุ้ยทำไมคนอื่นทำไมดูน่ารักเกินปุยมุยส่วนตัวเรานั้นน้ำหนักเกินตุ้ยนุ้ยไปเลยไม่เป็นไรเราก็น่ารักเหมือนกันเด้อได้กำลังใจมากเลยอ่ะมาเรื่องแบบมโนธรรมกันบ้างเบ้ยจะว่ามโนธรรมกันไม่ได้มาเรื่องของความธรรมะธโมกันหน่อยพาโมยมาธรรมะธโมกระโดดข้ามไปเลยกระโดดคืองอมโหคืออะไรติ๊กตอกติ๊กตอก
1: แดดมันร้อน
0: ตั้งแต่เด็กๆคุณจะได้ยินคำว่ากระโดดคืองอมโหคือว่าแต่ตอนนี้นะกระโดดคืองอมโหคือทนไม่ไหวแล้วเว้ยจัดเลยใจเย็นใจเย็นดึงแขนเอาไว้คุณธเนศคะอะไรครับดูคุณเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อ๋อใช่ครับแต่กินหมดจานใช่ไหมคะเรียกว่ารู้คุณค่าของอาหารคุณโรเจอร์อะไรกลางคืนไม่เหงาหรอกกลางคืนน่ะหิว
1: แดดมันร้อน
0: ไอตัวเรานี่แหละหิวหิวตลอดเลย

0: ไปสิ
1: เบต้าเทสถ้าเป็นไปได้ช่วยอย่าเอาฉันไปเหมารวมกัน
2: เอาละ
1: นั่นได้ไหม
2: ดึกอะไรเนี่ยอุ๊ยกลางคืนแบบนี้ต้องพิซซ่าสัก10ถาดไปเลยครับพูดถึงพิซซ่าตอนนี้เลยเหรอมันจะดีเหรอพิซซ่าตอนนี้เนี่ย
3: อยากกิน
4: พร้อมมาเต้นด้วยกัน
2: ช่วงนี้เวลาไปแบบเวลาที่เราแบบกำลังเล่นโซเชียลอะแล้วเราก็ลงรูปภาพใช่ไหมแล้วแบบมีคนก็ทักมาอุ๊ยทำไมสวยขึ้นน่ะเอ้ยเราก็จะตอบเขาไปว่าอย่าบอกว่าเราสวยขึ้นแค่เราแต่งรูปเก่งขึ้นเท่านั้นเองเราแต่งรูปเก่งขึ้นขอบคุณแอปพลิเคชันแคปชั่นนี้เหมาะไหมกับเด็กเชื่อมจิตน้องเด็กเชื่อมจิตจ้าแคปชั่นนี้เหมาะกับน้องมากเลยน้องคนเอาไปติดไว้ในตอนเช้าพรุ่งนี้นะหัวใจไม่ว่าส่วนปอดสองข้าง PM 2.5จองไปเลยจ้ะเขาเจอ PM 2.5 เขารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วครับ

โรเจอร์บอกว่านี่เจนทำไมอวยพรก็ไม่ใช่เห็นแคปชั่นแล้วแบบนึกถึงเขาไงแล้วบอกก็เหมาะกับเขาดีอย่างเงี้ยเขาหมดไปคือตอนนี้เขาคงนอนไปแล้วล่ะอันนี้บ้างไหนใครบ้างที่รู้สึกว่าติงเป็นคนแบบคนธรรมดาเรานี่เป็นคนธรรมดาไม่ใช่คนพิเศษไม่ได้สะดุดตาใครส่วนใหญ่จะสะดุดโต๊ะเก้าอี้ตู้เตียงก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะคุณโรเจอร์แน่ๆเลยอ่ะตอนนี้เนี่ยดีเจโบอยากแต่งหน้ามากเลยอยากแบบอยากเพิ่มเติมตาคิ้วปากจมูกทาแป้งอะไรอย่างเงี้ยอยากเติมแล้วเวลามีคนที่แบบมีคนถามว่าทำไมชอบแต่งหน้าก็จะตอบว่าพอดีลองแต่งขาแล้วมันไม่มีคนเห็นดีเจอะไรอะก็เคยแต่งขาแล้วไม่มีคนเห็นนะดิก็เลยต้องแต่งหน้าแต่งที่ขาเห็นนี่ยังไงสวัสดีครับเจนนี่คือสุขอาสาค่ะจะจัดดึกๆทุกวันศุกร์เท่านั้นนะคะวันอื่นจะไม่จัดจะจัดเฉพาะทุกวันศุกร์ที่ไม่ติดงานและส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีงานทำอยู่แล้วปกติก็ไม่ค่อยมีงานทำอยู่แล้วสุขไหนที่ไม่มาแสดงว่าติดภารกิจอย่าใช้คำว่าติดงานติดภารกิจติดงานบุญงานทานไปสุขอาสาเด้อแปลว่าอาสามาเองอยากมาเพราะใจมันรักชอบนักเรื่องอาสาและเรื่องนี้ก็คงไม่ค่อยมีคนอยากทำหรอกนะเพราะว่าเราอยากทำไงล่ะคนอื่นก็ไม่ต้องทำโบอยากถามคุณโรเจอร์จังเลยเวลาที่เราทำงานกันเยอะๆเยอะๆเยอะๆเนี่ยเคยแบบว่าทำงานรู้สึกแบบตื่นเต้นไหมทำงานตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นหรือไม่ก็ชอบชีวิตที่แบบแอดเวนเจอร์ผาดโผนออกไปเที่ยวข้างนอกออกไปแบบล้าๆอะไรเงี้ยเลยว่าแบบไปเจออะไรที่มันแปลกแตกต่างคุณจะได้ขับรถไปเจอเส้นทางที่ใหม่ๆก็รู้สึกอุ้ยตื่นเต้นจังเลยเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตไม่ต้องการอะไรที่ตื่นเต้นอีกแล้วเคยไหมเคยแบบเคยรู้สึกอุ้ยแบบนี้ไม่ต้องการอะไรที่ตื่นเต้นอีกแล้วอ่ะเคยไหมโบเนี่ยปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอะไรที่แบบตื่นเต้นขนาดนั้นเพราะว่ารู้สึกว่าในทุกๆวันแค่ต้องการตื่นสายอยากตื่นสายอยากตื่นสายไม่อยากตื่นเต้นอีกแล้วคุณโรเจอร์ไม่ใช่เลยนะ

ยคุณธเนศจัดการเลยจัดการเลยตื่นบ่ายไปเลยผมอินโทรเวิร์ตครับสิงเข้าถ้ำไปเลย

พอหรือยังจะตีหนึ่งแล้วนะเออเห็นดีเจอาการแบบนี้เนี่ยกลางคืนนี่อย่างห้าวตอนเช้านี่อย่างง่วงเลยกลางคืนนี่ห้าวนะห้าวนะจะตีสองแล้วนะดีเจนั่นน่ะสินะโอเคพอหอมปากหอมคอแล้วล่ะนะพี่โบชอบตื่นเต้นหรอคะพี่ๆเออชอบทั้งตื่นและก็ชอบทั้งเต้นเอาล่ะมาถึงช่วงเวลาท้ายๆแล้วว ันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสำหรับทุกๆการรับฟังทาง 89.0 Best Radio นะวันนี้ขอบคุณคุณปฏิหารหน้าเว็บหลักด้วยขอบคุณคุณพี่เกรียนทั่วเมืองขอนแก่นขอบคุณคุณพรการจากราชบุรีค่ะน้องไมค์จากขอนแก่นด้วยขอบคุณคุณโรเจอร์จากเชียงใหม่ขอบคุณคุณกิฟจากลพบุรีคุณเบียร์จากยะลาค่ะขอบคุณเด็กเชื่อมจิตจากกทมคุณจุงคุณวีระวุฒิคุณสายรุ้งจากกรุงเทพมหานครครับขอบคุณพี่สิทธิศักดิ์ด้วยคุณธเนศจากกรุงเทพมหานครคุณธนากรจากกรุงเทพมหานครด้วยน่าจะหลับไปแล้วพี่พันจิตจากเพชรบูรณ์ค่ะคุณจีนี่คุณแมนคุณวิทยาคุณเจนนี่พี่สกลจากนครพนมฮะขอบคุณคุณคุ้มมาจากชลบุรีด้วยแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทาง Best Radio ที่นี่นะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้เอ่ยชื่อใครขออภัยด้วยนะคะคุณโรเจอร์บอกว่าขอขอบคุณดีเจเบอร์ที่มามอบความสุขด้วยนะครับยินดีค่ะขอบคุณที่มาสนุกด้วยกันนะถ้าครั้งไหนที่ดีเจโบมาแล้วไม่เจอใครเลยตรงนี้นั่นแหละวันนั้นที่ดีเจโบอาจจะถามตัวเองว่าฉันมาทำอะไรที่นี่แต่วันนี้ที่ดีเจโบมาในทุกๆวันเพราะว่าโบมีคำตอบว่าฉันมาทำอะไรที่นี่เมื่อเห็นทุกคนทุกคนคือคำตอบของโบค่ะ

จอกันสุขอาสาหน้านะคะคิดว่าน่าจะไม่ติดภารกิจหรือติดก็ไม่รู้ไม่ได้ดูตารางเลยนะคะน่าจะไม่ติดอ่ะน่าจะมาได้อยู่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีคิวจริงๆก็มีคนบอกว่าชวนไปเที่ยวต่างจังหวัดอยู่นะเออทีนี้ก็เลยคิดว่าไม่ไปดีกว่าอยากมาเล่นกับคุณผู้ฟังที่นี่ไม่ใช่ต่างจังหวัดอ๋อใช่ๆๆต่างจังหวัดจังหวัดเลยก็คือจังหวัดอื่นถูกๆ

คืนนี้ลาไปก่อนใครง่วงนอนก็เตรียมนอนได้เลยนะกลับมาเจอกันใหม่สุขอาสาหน้าอยากจะบอกว่าเก็บความคิดถึงให้หน่อยนะอย่าหายไปขอให้เสาร์อาทิตย์นี้คุณได้พักขอให้มีคนรักข้างๆกายด้วยนะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวพ่อแม่ปู่ย่าตายายด้วยนะขอให้เจอแต่เรื่องราวดีๆนะในทุกวัน

างเช่นมีแมวที่รักอยู่อวยพรจบแล้วเรียบร้อยนะคะเรากลับมาเจอกันใหม่ในศุกร์อาสาหน้านะคะส่วนวันจันทร์ถึงศุกร์ตอนเช้าก็เจอกันตารางเดิมเหมือนเดิมเลยนะวันนี้ลาไปแล้วมีความสุขมากๆนะคะและก็มีความสุขทุกเวลามีความสุขทุกๆวันคำว่ามากของโบไม่ว่าจะเล็กจะน้อยแค่ไหนมันคือมากอยู่ดีลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: เบสเรดิโอออกอากาศตั้งแต่เวลา 6:00 น.เรื่อยมาจนถึงเวลานี้ทางสถานีเห็นแก่สมควรยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: Best Radio.

0: 99.0 Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นติดต่อโฆษณาโทร097-313-8989รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.bestradio89.com
1: 60 minutes long play The original long play

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ผลจากการบูรณาการความร่วมมือ7หน่วยงานสามารถขยายผลอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นได้แล้วกว่า320ล้านบาทวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,700,000